0: านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
2: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านจัดการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดนะคะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
4: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
6: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
4: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้ง ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Hทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม Hวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด4x100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งทุจิตทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวลทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะ เป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
20: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกัน
19: ค่ะ
20: นะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับอย่างนี้ต้องจะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเ ียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามและกลุ่มที่ห้าเนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่มหนึ่งเป็นสปก.มาก่อนกลุ่มสองเป็นสปก.นะครับกลุ่มสามเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเหลือให้เป็นสปก.และคทช.นั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
1: คร
20: ับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบ.อุทยานพรบ.ป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร่
19: ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปก.ค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
20: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆน
1: ะ
20: หรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปเองใดนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
19: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอะค่ะ
20: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปก.รวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
19: อย่างกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของวันแมปอะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำวันแมปมาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
20: การแก้ไขตามนโยบายวันแมปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบ.ป่าไม้พรบ.อุทยานพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่า ที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่คณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐแล้วก็ที่ดินของราษฎรด้วย
19: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
20: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนของสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
20: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
20: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
3: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับเราต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
21: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
23: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
22: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
24: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
22: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
6: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
4: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลการให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
9: ผมวิทูลเลศจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
8: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: เดินในเอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: คนเราก็สามารถมีความสุขกับธรรมชาติได้ใช่ไหมเนี่ยและความสุขจากธรรมชาตินั้นไม่ต้องจ่ายสตังค์แต่เดี๋ยวนี้ต้องจ่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันหายากใช่ไหมบางทีต้องไปอยู่ไกลๆต้องเสียเงินขับรถก็ไปไกลกว่าจะได้ไปเจอธรรมชาติคนสมัยนี้ก็ขาดแคลนความสุขด้านนี
2: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหม

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 นหลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีส

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่22นะคะมิถุนายน2569ค่ะทางสวทพังงา FM 100 MHz ในวันนี้ค่ะจะเจอกันกับดิฉันสาลิฮาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะทางด้านของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็ได้มีนโยบายนะคะในเรื่องของการจัดรายการขึ้นในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องประชาชนค่ะรับทราบข้อมูลต่างๆพันธกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของบทบาทรวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานนะคะที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่ายางพารากันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมสมยศรักกำเนิดผู้อำนวยการการยางจังหวัดพังงาก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มามีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านผู้รับฟังในจังหวัดพังงาทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะหัวหน้าคะอยากจะให้ท่านหัวหน้าค่ะช่วยเล่าถึงบทบาทหรือว่าพันธกิจนะคะของการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวเนี่ยรับทราบถึงว่าเอ๊ะของเราเนี่ยมีบทบาทพันธกิจอย่างไรบ้างหรือว่าเรามีการแบ่งเขตการดูแล
1: ค่ะคือการยางจังหวัดพังงา
0: ค่ะ
1: ก็มีอยู่สองสาขาคือสาขาอำเภอเมือง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สาขาชายเมืองคือสาขาอำเภอเมืองพังงานี่คือรับผิดชอบ4อำเภอ
0: คื
1: ออำเภอเมืองอำเภอกระโปงอำเภอตะขุด
0: อ
1: ำเภอตะโกทุ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสาขาท้ายเมืองครับคือรับผิดชอบ3อำเภอ
0: 3อำเภอค
1: ่
0: ะ
1: อำเภอใต้เมืองอำเภอตะกัวป่าอำเภอ
0: คุระ
1: บุรี
0: ค่ะ
1: ส่วนอำเภอเกาะยาวก็แบ่งให้การยางจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบครับ
0: อันนี้ก็เป็นแนวทางการขอบเขตเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วภารกิจอื่น
1: ๆคือก็มีการส่งเสริมการปลูกเตนจากเปลี่ยนพืชปลูกคือของปีนี้นี้ให้การให้ทุนการปลูกเตน 5,000 กว่าไร
0: ่
1: คือแต่เป็นยางส่วนน้อยกว่าการปลูกปาล์มคือแต่ว่าคือตอนนี้คือของการยางจะนับคนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเจ้าสวนยางคือของพังงานี่ตอนนี้ของจังหวัดพังงา17,000บาทได
0: ้
1: พื้นที่ปลูกยางลดลงเหลือ200,00040,000กว่าไร่ละ
0: ค่ะแต่เราอาจจะยังไม่พูดถึงทําไมถึงลดลงเราเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะคะแต่ในส่วนของ บทบาทภารกิจที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราดูแลในเรื่องไหนบ้างคะวันนั้น
1: ก็มีตั้งแต่เรื่องการปลูกการบํารุงรักษาต้นยางและแปลงยางรวมถึงแปรรูปและการตลาดครับและประเทศที่สองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสวนยางการใช้ปุ๋ยการจิตยางที่ถูกวิธีแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรกับกลุ่มเกษตรกรคือตอนนี้กลุ่มเกษตรกรของพังงามี22กลุ่มคือมันมีกลุ่มสากลกับสากลการเกษตรสากลกองทุนสวนยาง
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็คือมีส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มคือจะมีงบประมาณในคือกลุ่มธรรมชาตินี่จะให้ตอนนี้เริ่มมา2ปีแล้วไอ้คือช่วยเหลือกลุ่มละ 70,000 ต่อปีตอนนี
0: ้ตอนนี
1: ้ครับ ตอนนี้ก็มีของเมืองอยู่3กลุ่มของใต้เมืองสองกลุ่มคือจะตกเติมจะตั้งกลุ่มทุกปีครับ
0: ทุกปีก็ถือว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนแล้วก็มีการต่อยอดโครงการต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ค่ะรูปแบบของโครงการหรือว่าแผนงานต่างๆอะคะ
1: คือหมายถึงว่ากลุ่มสากลคือของกลุ่มสากลนี้จะไม่จะไม่จำกัดจำนวนเงินที่ขอช่วยเหลือเหมือนล่าสุดนี้ของปีนี้สากลนั่นในตูนจะให้งบประมาณช่วยเหลือช่วยปี
0: ๆช่วยฟรี
1: ล้านสี่แสนกว่าบา
0: ท
1: แล้วก็สากลมันมาตรงขอช่วยเหลือพวกลิฟต์ไว้ในการตักยางอะไรแบบนี
0: ้
1: ก็แปดแสนครับ
0: กระแสการตอบรับครับหัวหน้าพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจไหมคะ
1: คือก็สนใจดีอยู่แต่ว่าคือไอ้แบบที่ว่าที่ผมแจ้งไปเมื่อกี
0: ้
1: คือต้องมาในนามกลุ่มสากล
0: ต้องมาในนามกลุ่มสากลถึงจะได้เข้าร่วมโครงการที่หัวหน้าได้เกินไป
1: ครับ
0: ค่ะมีโครงการเดียวหรือว่ามีอีกหลากหลายโครงการนะคะ
1: ก็มีตรวจประเภทที่ว่าช่วยเหลือรายตัวก็มีโครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยะเกษตรจะมีเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 คือของปีนี้ก็ปีอุกข้าวก็มีช่วยเหลืออยู่30ราย
0: ค
1: ือตั้งแต่เลี้ยงไก่ปลักเมียงปลูกได้
0: หมดเลย
1: ครับก็มีอีกตัวหนึ่งสนับสนุนปัจจัยการผลิตของปีนี้ก็มี170ไร่30ไร
0: ่
1: ช่วยเหลือไป 250,000 กว่าบาท
0: ค่ะปีนี
1: ้ก็มีโครงการต่อไปอีกมีเลี้ยงอบรมเรื่องเลี้ยงไก่
0: ค่ะ
1: ก็มีของปีนี้ก็มี60ไร่แบ่งเป็นของสาขาเมือง30ไร
0: ่
1: สาขาใต้เมือง30ราย
0: ค่ะ
1: ก็ได้ช่วยเหลือไปทุนหนึ่ง
0: ก็มันมีความเกี่ยวเนื่องกับไข่ไก่อารมณ์ดีถูกต้องไหมครับหัวหน้า
1: ครับคือให้คนเลี้ยงในตัวอย่าง
0: ให้ก็คือสามารถที่จะสมมุติว่าเหมือนหาเองนะคะก็คือขอในเรื่องของการปลูกยางแต่ทั้งนั้นไม่ใช่ต้องปลูกยางอย่างเดียวเราสามารถที่จะปลูกพืชผักอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได
1: ้ได้ครับคือหมายถึงว่าไปสร้างข้อไข่ที่
0: ในส่วนยาง
1: ได้เลย
0: อันนี้ก็ในส่วนของทั้งสองเลย
1: ครับจะมีอีกหลายโครงการเช่นโครงการเพิ่มผลผลิตยางปาราคือช่วยเหลือให้เอทิลีนคือตอนนี้ของพังงานี้ได้ผ้าหมายมา260ได้13ราย
0: ค่ะ
1: คือจะให้รายละไม่เกิน10ไร่ไร่ละไม่เกิน2,635บาทครับคือตอนนี้ก็อบรมเสร็จแล้ว
0: อบรมเสร็จแล้ว
1: คือจะแจกอุปกรณ
0: ์
1: ที่อัดเกตก้อนเลย
0: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ค่ะหัวหน้าที่หัวหน้าได้เกริ่นไปในส่วนของโครงการต่างๆที่การยางเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหลักเกณฑ์ที่ประชาชนเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเจ้าตัวยางคือท่านไม่เยอะ
0: ไม่เยอะค่ะ
1: คือต้องมาขึ้นทะเบียนกับการยาง
0: การยางก่อน
1: ครับคือต้องมีสวนยาง
0: ค่ะ
1: คืออายุกี่ปีก็ได
0: ้
1: ค
0: ือ
1: ตั้งแต่ปลูกเริ่มปลูก
0: ค่ะ
1: จนถึงแต่ยังไม่โค่นก็ไม่หมดอายุ
0: ค่ะก็คือถ้าคุณยังไม่โค่นต้นยางก็ยังสามารถที่จะ
1: เป็นเกษตรกรจะได้ยังได้อยู่
0: ค่ะก็ถือว่าแนวทางสำคัญที่จะผ่านมาตรการสำคัญต่างๆเนี่ยก็มีการผลักดันหลากหลายภาคส่วนนะคะแล้วถัดมาค่ะหัวหน้าคะในส่วนของแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะหรือว่าการเพิ่มรายได้เนี่ยเรามีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง
1: ตอนนี้ก็มีว่าลดต้นทุนก็มีว่ามีกองทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย
0: ์
1: ตามหลักBTG โมเดลคือจะให้ทุกปีให้เหมือนถึงว่าแต่ว่าใ ให้คนทำกลุ่มกับกลุ่มหรือว่าสากลกันอย่าง คือของปีนี้ก็ได้รับจัดสรรมา 200,000 บาทหมายถึงว่าให้กลุ่มหรือว่าสากลไปเป็นฤทธิ์ปุ๋ยแล้วขายให้กับเจ้ากองทุนในราคาต้นทุน
0: ก็คือแบบว่าเป็นตัวแทน
1: ครับ
0: แล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งไปยังเกษตรกรในพื้นที
1: ่
0: เพื่อที่จะลดต้นทุนได้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติถูกต้องไหมคะนะ
1: ปุ๋ยดี
0: และเรามีการบูรณาการกับประชาชนไหมคะในเรื่องของการทำปุ๋ยหรือว่าแค่หน่วยงานอย่างเดียว
1: คือหมายถึงว่าปุ๋ยตัวนี้หมายถึงว่าเราก็สมมติให้สหกรณ์ไปดำเนินการของปีนี้นี่ได้ของสหกรณ์บ้านบางมันคือให้อบของสหกรณ์ไปสองแสนไปเมื่อนานเรื่องจัดหาปุ๋ยจัดหาใบไม้อะไรที่ว่ามาทำปุ๋ยทีแล้วก็ขายให้เจ้ากองทุนในราคา
0: ประมาณราคาเท่าไหร่ได้คะ
1: คือก็ไม่ถึงมะ4บาท5บาทแบบนี้ครับคือราคาต้นทุนในปุ๋ยคุณภาพสูง
0: ค่ะก็ตรงกับเขาเรียกว่าพืชผลต่างๆเหมือนว่าปุ๋ยที่ตรงกับที่ต้นยางเนี่ยต้องการอาหารอะไรประมาณนี้ก็เราน่าจะดีกว่าปุ๋ยตามท้องตลาดอย่างแน่นอน
1: ครับใช่แล้วก็มีตัวที่ว่าโซลาเซลล
0: ์
1: คือจะได้รับมาทุกปีแต่ว่าได้ไม่เยอะคือประมาณปีละ2ราย3ราย
0: ค่ะ
1: คือหมายถึงว่าไอ้เอาไปรายละ 100,000 บาทไปติดตั้งโซลาเซลล
0: ์
1: เพื่อประหยัด
0: พลังงาน
1: เพื่อจะ
0: โอ้ถือว่าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของการใช้พลังงาน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าดูแล้วล่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะท่านหัวหน้าคะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักเลย
1: เป็นหลัก
0: แต่ตอนนี้อาจจะในส่วนของยางพาราเนี่ยอาจจะลดลงจะเป็นส่วนปาล์มเยอะแต่เราจะอุบไว้ก่อนนะคะว่าตอนนี้ทางด้านของการขึ้นทะเบียนหรือว่าอัตราการจ่ายเงินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาแต่เรายังจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังแต่ก่อนนี้ค่ะเราเนี่ยทางด้านของการยางเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของคุณภาพยางที่แปรรูปหรือว่าการเพิ่มมูลค่าการยางมีการสนับสนุนอย่างไรบ้างคะ
1: คือตอนนี้คือส่งเสริมไม่ใช้กรดฟอร์มิกปุ๊บหน้ายางได้จะไม่เสียหาย
0: คุณ
1: ภาพยางจะดีขึ้นคือเมื่อก่อนใช้กรดอติติกแต่ว่าอัวแดงมาแดงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: มันรุนแรงคือแต่ว่ากรดฟอร์มิกนี่จะมีดีกว่าเยอะ
0: ดีกว่าเยอะเราเห็นว่าในส่วนของหัวหน้าเองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะทั้งสองสาขาเลยเนี่ยจะมีการลงพื้นที่ไปด้วยให้ความรู้ให้กับเกษตรกร
1: ครับคือหมายถึงว่าก็มีพนักงานจะลงไปพื้นที่อย่างน้อยในแต่ละอำเภอนี่จะลงไปอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือสองครั้งสามครั้งคือแต่ละจุดแต่ละตำบลหมู่บ้านตามที่ตั้งของส่วนมากจะลงไปจุดที่สากลกองทุนอยู
0: ่ก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเกษตรก
1: ร
0: เพื่อที่จะได้ในรูปแบบของผลผลิตที่มีราคาสูงขึ้นค่ะและปัจจุบันนี้นะคะท่านหัวหน้าคะราคายางเนี่ยราคายางพาราเนี่ยมีการผันผวนนะซึ่งก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันนี้ล่ะค่ะเรามีแนวทางในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างไรบ้าง
1: คือตอนนี้ต้องถ้ามารวมกลุ่มขายราคาจะจูงมาขายรายตัวกับพ่อค้าทั่วไป
0: อ๋อแล้วเราให้ความรู้ในเรื่องของการขายแบบนี้ให้กับเกษตรกรไหมคะ
1: คือแนะนำว่ารวมกลุ่มขายคือส่วนต่างกิโลละอย่างน้อย3-5บาทคือต้นทางของราคาคือถ้าขายตามร้านค้าทั่วไปจะราคาจะน้อยกว่าเยอะแต่ว่าถ้ารวมกลุ่มกันขายได้ปริมาณพ่อค้าคือเหมือนได้ตีครั้งละ20-30ตันพ่อค้าก็สามารถเพิ่มราคากันได้เพราะว่าเขาจะการขนส่งก็ได้บรรทุกทีเดียวอะไรแบบนั้น
0: ก็อย่างเช่นเรื่องของราคาน้ำมันต่างๆเน
1: ี่
0: ยมันก็จะทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะแพงขึ้นทีนี้ทั้งนั้นก็รวมกลุ่มกันขายเพื่อที่จะได้ราคาที่สูงขึ้น
1: ตอนที่รวมกลุ่มก็มีประมาณของอำเภอเกตอำเภอเมือง8กลุ่มสากลของใต้เมือง4กลุ่มสากล
0: ก็ในตัวเมืองพังงาจะเยอะพี่สิ
1: ครับ ยืดกว่าตั้งแต่
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในส่วนของจังหวัดพังงาเนี่ยอย่างที่หัวหน้าบอกค่ะประมาณ8กลุ่ม
1: 8 9กลุ่มครับ
0: 8แนวทาง
1: น่าจะเกิดมันมีกลุ่มธรรมชาติด้วยคือมันที่เห็นอยู่ก็มีเหมือนต้นเน้นในต้นเน้นนอกนี่เป็นกลุ่มธรรมชาติกลุ่มต้นน
0: ี่ค่ะ
1: คือน่าจะเกินสิบ
0: เกินสิบก็ถือว่าเป็นการเกาะกลุ่มที่ดีแล้วก็เป็นการต่อยอดที่มันคงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรูปแบบของเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่อุปสรรคต่างๆเนี่ยค่ะมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: คือปัญหาของพังงาอยู่ห่างไกลจากตลาดกลางคือตลาดกลางที่ใกล้ที่สุดก็คือตลาดกลางดุราษนครศรีธรรมราชคือแต่ว่าเราอยู่ใกล้ตลาดกลางราคาจะคือการขนส่งมันจะ
0: เพิ่ม
1: มัน
0: จะเพิ่มขึ้น
1: คืออยู่ใกล้โดยอยู่ใกล้ราคาสูงขึ้น
0: ค่ะก็ถือว่าแนวทางเรื่องของการส่งต่อระหว่างพ่อกลางเนี่ยพ่อค้าคนกลางไปยังร้านค้าเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณในรูปแบบของการขนส่งเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นในรูปแบบของแนวทางการผลักดันหรือว่าการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเราก็มีมาตรการต่างๆที่จะรองรับไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับครับ
0: ค่ะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีกันบ้างค่ะหัวหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะมีบทบาทในเรื่องของการทำงานในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยค่ะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเรื่องของการบริหารจัดการส่วนยางหรือว่าพัฒนาการผลผลิตอย่างไรบ้างคะ
1: คือตอนนี้คือใช้การใช้เกสเอทิลีนคือต้องถือไม่ใช้เกสเอทิลีนในการกรีดยางเพราะว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่า2เท่าจาก200กว่าเป็น400ถึง600
0: เห็นได้ชัดเจนเลย
1: ครับเห็นชัดชัดแต่ว่ามันมีต้นทุนในการที่ว่าจะแก๊สแต่ว่าตอนนี้คือเราการยางนี้แนะนำโดยการให้อุดหนุน
0: ค่ะ
1: คือของที่บานมาก็ของจังหวัดพังงานี้อุดหนุนด้วย200อบถือไปได
0: ้
1: คือช่วยเหลือในการอุปกรณ์ทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผลิตจะแตกต่างกันเยอะ
0: ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าลงทุนวัตถุดิบนี้ค่ะก็คือผลผลิตอาจจะได้เกินกว่าที่เราคิด
1: ครับใช
0: ่ค่ะในเรื่องของการใช้แก๊สที่คุณทำบอกเมื่อกี
1: ้ครับ
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ก็คือกับอีกอย่างคือเหมือนฝึกอบรมกรีดยางนี้จะคือเจ้าของปังงาจะมีทุกปีคือเป็นการรักษาหน้ากรีดแต่เรียกว่าติดไม่ถึง20ปีต้องโค่นแล้วเกิดยืดอายุการโค่นของต้นยางได้เพราะว่าหน้ากรีดไม่ได้หายคือถ้าหน้ากรีดยังไงมันก็ต้องโค่น
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยเหมือนที่เราได้พูดเกินเข้ารายการเนี่ยค่ะวันน่ะเหมือนภาพรวมนะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็อัตราในส่วนของไม้ยางเนี่ยลดลงค่ะเท่าไหร่คะ
1: ลดลงตอนนี้จากเมื่อคือตำรวจเมื่อปีก่อนๆเก
0: ือ
1: บ300,000ตอนนี้เหลือลดลงเป็นแสนได
0: ้เป็นแสนเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหันไปปลูกพืชผลไม้อื่นแทน
1: ค
0: ่ะแต่ในส่วนของแนวทางหรือว่าการจ่ายเงินเนี่ยค่ะที่เราได้พูดเกินไปเนี่ยว่าน่าเขามีมาตรการอย่างไรบ้างในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะ
1: ครับคือตอนนี้ของปีนี้ครับเมื่อปีที่ผ่านมาขอปลูกแตนด้วยยางให้ไร่ละ16,000แต่ปีนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไร่ละ20,000
0: สองหมื่นขึ้น
1: คือแต่ไปลดของพืชอื่นจากเมื่อปีก่อนให้ไร่ละ16,000ตอนนี้ให้ไร่ละ12,000
0: คือลดลง
1: คือไปปรับพืชอื่น
0: ค่ะ
1: มาให้ยางเยอะขึ้น
0: แล้วมีทุนด้วย
1: ครับครับ
0: มีทุนอะไรบ้างคะทุน
1: ทุนอ๋อมันมีเอิญช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางคือสมมุติสวนประตูไปน้ำท่วมวาตาไฟไหม้แบบนี้จะได้รับการช่วยเหลือรายละ3,000บาท
0: ครับ
1: ครับ คือแต่ตอนนี้กำลังจะของเครือข่ายเกษตรกรจะขอเพิ่มอยู
0: ่
1: แล้วกรณีเกษตรกรเสียชีวิตตายญาติสามารถไปแจ้งการยังไปใน90 วัน 90 วันคือจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 30,000 บาท
0: 30,000 บาท
1: ครับ
0: ค่ะแต่ในส่วนของหลักฐานเนี่ยก็มี
1: ก็คือต้องคือใบมรณบัตร
0: ค่ะ
1: จดทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตแล้วก็ตายญาติคือไอ้ไปติดต่อการยางคือถ้าในเขตพื้นที่ได้เหมืองก็ติดต่อการยางสาขาแต่เหมืองได้
0: แต่อย่าเกิน90 วัน
1: ครับอย่าเกิน90 วัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษาของลูกหลานเจ้าของสวน
0: ค่ะ
1: คือของปีนี้จะให้มา15 ทุนให้ค่าเติมละไม่เกิน 20,000 บาทค่าใช้จ่ายในเดือนละ 5,000 บาทตลอด4 ปีของการศึกษาตอนนี้ที่ว่า15ทุนก็มีให้สาขามิจฉาเกษตรป่าไม้ของมาเลยแม่โจ้สาขาวิจารณ์เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์มาเลยอุบลของมาเลยคนเก่งก็สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตรมาเลยมูรปาก็สาขาโลจิสติกและโอทูอุปทานแล้วก็มาเลยเกษตรการบางเขนสาขามนัสศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ของมาเลยมอกบางเขนมีบางเขนนี่มีสามทุน
0: ค
1: ือมิตรวิจารการเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขามนัสศาสตร์ให้สามทุนและมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ไอสาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีโพลิเมอร์แล้วก็มอไอสาขาเกษตรศาสตร์มอนี่ไอเศรษฐศาสตร์ด้วย2 ทุนวิโพลิเมอร์1เป็น3จักถิ่นโพลิเมอร์อีกเป็นหนึ่งรวมติมาตุนแต่ว่าคือจะตุนนี้ใช้ทุกปี
0: จะให้ทุกปี
1: แต่ของวีนี้คือเปิดรับสมัครตั้งแต่15มกราจนถึง30เดือนนี้คือแต่ว่าใคร
0: สนใจ
1: คือต้องรีบติดต่อก่อนเพื่อที่ตามติด
0: ค่ะแล้วเกณฑ์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนอย่างเช่นทาเนี่ยเป็นในส่วนของขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยคุณสมบัติที่เราจะไปขอทุนที่จะไปเรียนตามที่ท่านหัวหน้าได้เกริ่นไปในส่วนของมหาลัยต่างๆเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
1: ต้องเป็นบุตรหลานของเกษตรกร
0: ค่ะ
1: ที่ขึ้นทะเบียนและมีอายุไม่เกิน25 ปีณวันยื่นขออ
0: ืม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กับเดี๋ยว
0: เนี่ยก็มีทั้งเนี่ยเดี๋ยวหาช่วยประชาสัมพันธ์นะก็อายุไม่เกิน25 ปีณวันที่สมัครเข้าศึกษาต่อของผู้สมัครนะคะในส่วนของเป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าผ่านเกณฑ
1: ์
0: ที่กยท.กำหนดแล้วก็กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนที่ท่านหัวหน้าได้เกริ่นไปนะคะว่าต้องเป็นคุณสมบัติที่มีการขึ้นทะเบียนกับกยท.ที่มีอายุไม่เกิน25 ปี
1: บุตรหลานได้หมด
0: ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะที่มีบุตรหลานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.อยู่แล้วนะคะเกิน25 ปีนะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะยังพอมีเวลาก็ตั้งแต่วันที่15 มกราคมถึง30 มิถุนายน 2569นี้ค่ะก็ไปกันได้นะคะโอกาสดีๆเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยของเรานั่นเองค่ะ8:34 นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าต่อไปค่ะ
1: คือโครงการนี้จะมีทุกปี
0: อื้อค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

0: ระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: เอาละค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็อยากจะให้ท่านหัวหน้าค่ะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าจากที่เราดูมาเนี่ยค่ะในส่วนของภาวะเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะเอลนีโญค่ะจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรับมืออย่างไรบ้างคะ
2: ครับตอนนี้อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า EVและความต้องการยางตลาดเพิ่มสูงขึ้น
1: ค
2: ือจริงๆตอนนี้ตลาดยังไม่เต็มที่กับความต้องการยางกาดยังอยู่ในภาวะกาดเปลี่ยนวัตถุดิบเนื่องจากการลดพื้นที่ปลูกยางและผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างรุนแรงคือแต่ว่าของพระที่เห็นเนาะตอนนี้เกิด
1: ยังไม่
2: เอ็งแรงถ้าเกิดภาวะเอ็งแรงจะเกิดผลกระทบทำให้ยางที
1: ่
2: จะออกสู่ตลาดจะมีน้อยคือเมื่อความมีของน้อยความต้องการสูงกว่าราคาต้องสูงขึ้นแน่นอนเหมือนรายที่ขอปลูกแตนเป็นปาล์มน้ำมันถ้าเกิดไฟแรงเยอะๆก็มีผลกระทบต่อผลผลิตแน่นอนอยู่แล้วครับคือถ้าว่าเราต้องการจะปลูกยางผมคิดว่าอนาคตราคาไม่น่าจะต่ำแน่นอนเนื่องจากแต่ละประเทศก็ลดพื้นที่ปลูกยางปลูกพืชพืชอื่นอนาคตยางผมว่ายัง
1: สูง
2: ยังได้อยู่ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของท่านหัวหน้าค่ะได้มีการพูดคุยกันนะคะฝากอะไรถึงเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพังงากันบ้างคะ
2: คืออยากให้จังหวัดพังงาปลูกขอทุนปลูกยางเพิ่มมากขึ้นครับคือตอนนี้ก็จะมีแรงจูงใจโดยให้อัตราการปลูกแปลนไร่ละ 20,000
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วในส่วนของโครงการต่างๆนะคะท่านหัวหน้าคะ
2: โครงการต่างๆตอนนี้ก็เกี่ยวกับยางนี้จะของปีนี้การยางจังหวัดพังงาส่งเสริมมา7โครงการก็มีโครงการการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยระบบเอทิลีนฮอร์โมนเอทิลีนโครงการป้องกันโรคยางและตรวจยูเรียก็มีปีนี้มีผู้อบรม72คนโครงการที่3การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนก็มีอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว30คนแล้วก็โครงการที่4โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเคลือบยางพาราย่อยคือทำเพื่อการเกษตร30คนเสร็จไปแล้วโครงการที่5การกรีดยางอย่างถูกวิธีก็อบรมเสร็จเรียบร้อยละ62คนแล้วโครงการที่6 ปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตอบรมเสร็จไปแล้ว30คน
1: ค่ะ
2: แล้วก็โครงการที่7การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพาราก็อบรมเสร็จไปแล้ว60คนครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการสานต่อให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องได้รับในเรื่องของสิทธิต่างๆนะคะที่การอย่างมีการมอบให้ค่ะดูเวลาแล้วค่ะ 8:51 นาทีกันแล้วนะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาขอบคุณมากค่ะที่นำมาพูดคุยกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงบทบาทภารกิจที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางนะคะรวมไปถึงโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะคะทุนกยท.ค่ะก็มีการเปิดรับสมัครอย่างที่ได้แจ้งไปนะก็หมดเขตในวันที่30มิถุนายนนี้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ต้องขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและท้ายสุดค่ะขอบคุณแฟนรายการนะคะที่ติดตามทางเพจของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ PR ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือ One Map ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและ

0: พื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
1: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินคำพิระวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้ 10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน 11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ 14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
2: ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะกับช่วงเวลาของอนามันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:10 นะคะแล้วเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 10:00 นค่ะท่านผู้ฟังผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจสารคดีเธอพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะท่านผู้ฟังงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูธิแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะคะและเป็นการถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนะคะค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางโดยทางน้ำนะคะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตอนนี้ทางกรมเจ้าท่าก็ได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัญจรทางน้ำนะคะโดยทางกรมเจ้าท่าก็ได้จัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางด้วยกันนะ ะคะผู้โดยสารที่จะโดยสารที่บริเวณท่าเรืออรุณวัดอรุณราชวรารามนะคะท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามและนำส่งณท่าเรือท่าช้างค่ะก็ให้บริการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาและจะไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะคะโดยจะเริ่มให้บริการกันตั้งแต่เวลา8:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าก็ได้อำนวยความสะดวกตรงนี้มีประชาชนเดินทางเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับท่านที่วางแผนจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วต้องการจะเดินทางโดยทางน้ำนะคะเพื่อที่จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการกันได้นะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ได้ทราบกันนะคะว่าตรงนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามนำส่งณท่าเรือท่าช้างกันวันนี้วันที่22มิถุนายนกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเป็นวันป่าฝนโลกมหัศจรรย์แห่งปอดของโลกที่เราต้องช่วยกันรักษาทุกวันที่22มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันป่าฝนโลกเพื่อย้ำเตือนให้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้วันนี้เราก็จะไปเจาะลึกถึงที่มาความสำคัญและไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนในประเทศไทยกันนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของวันป่าฝนโลกกันท่านผู้ฟังก็ได้ริเริ่มนะคะในปี2560โดยองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์นะคะก็ได้มีการสร้างการตระหนักรู้ระดับสากลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็คือ Lane Forest Partnershipเป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการทำลายป่าฝนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรณรงค์ให้ผู้คนองค์กรตลอดจนภาครัฐทั่วโลกร่วมมือกันปกป้องฟื้นฟูและรักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่รอดต่อไปนะคะทำไมป่าฝนจึงเป็นลมหายใจของโลกกันจริงๆแล้วนี่ป่าฝนเขตร้อนก็จะครอบคลุมพื้นที่ผิวโลกเพียงแค่ประมาณ 6% แต่เขากลับมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสรรพชีวิตอย่างมหาศาลปอดของโลกและเครื่องปรับอากาศธรรมชาติป่าฝนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลและผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์คืนสู่ชั้นบรรยากาศอีกทั้งอย่างช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศและวัฏจักรน้ำให้สมดุลค่ะซึ่งคลังแสงแห่งความหลากหลายทางชีวภาพก็ถือว่าเป็นบ้านของพันธุ์พืชและสัตว์ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกด้วยนะคะแล้วก็เป็นตู้ยาขนาดใหญ่ของมวลมนุษยชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์กว่า 25% ที่นำมาสกัดเป็นยารักษาโรคในปัจจุบันล้วนมีต้นกำเนิดมาจากป่าฝนนะคะและมนต์เสน่ห์ของป่าฝนเขตร้อนในประเทศไทยประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่ามีป่าดิบชื้นป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายแห่งตัวอย่างที่โดดเด่นเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันนะคะบางท่านก็เคยไปสัมผัสกันมาแล้วด้วยนะคะสำหรับป่าฝนเขตร้อนของประเทศไทยคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลาของจังหวัดนราธิวาสและครอบคลุมอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดยะลากันด้วยนะคะซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลาก็จะเป็นผืนป่าที่ได้รับสมญานามพิเศษว่าอเมซอนแห่งอาเซียนค่ะและเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรมาลายูและก็เป็นสวรรค์ของนักดูนกด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากอย่างเสี่ยมังและสมเสร็จนะคะส่วนอุทยานที่อยู่ใกล้เราเลยตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะนั่นคืออุทยานแห่งชาติเขาโศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกคือเก่าแก่กว่าป่าอเมซอนอีกนะคะท่านผู้ฟังอุทยานแห่งชาติเขาโศกนี่เขาก็จะโดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนเป็นแหล่งกำเนิดของดอกบัวผุดดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็จะบานให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นค่ะยังมีอีกนะคะท่านผู้ฟังที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นั่นคือกลุ่มป่า แก่งกระจานค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติของไทยที่มีความซับซ้อนของระบบนิเวศสูงมากมีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณผสมผสานกันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าผู้ล่าและสัตว์กินพืชหลากหลายชนิดนะคะเช่นเสือโคร่งจระเข้น้ำจืดก็ยังมีค้างแว่นถิ่นใต้ด้วยค่ะในวันป่าฝนโลกนี้นะคะก็มาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ปอดของโลกใบนี้ยังคงผลิตลมหายใจบริสุทธิ์ให้เราและคนรุ่นใหม่กันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นวันอีกวันนึงนะคะที่เริ่มมีการกำหนดนะคะให้เป็นวันป่าฝนนะคะป่าฝนโลกเมื่อปี2560นี้เองนะคะริเริ่มเป็นครั้งแรกกันนะคะซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยอุทยานต่างๆนะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์กันในจังหวัดระนองในส่วนของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะความอุดมสมบูรณ์มีมากมายทีเดียวซึ่งจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะคะก็ยังพบสัตว์อนุรักษ์นะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันตรงนี้ล่ะนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเป็นปอดของภาคใต้หมดเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่านับรวมนะคะคือการแบ่งโซนการปกครองเนี่ยก็เป็น14จังหวัดภาคใต้แต่ถ้าว่ามีการดูในเรื่องของอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะรวมเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์เป็นภาคใต้กันด้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ยังมีมากมายทีเดียวเอาละค่ะคุยกันเรื่องอากาศกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ระนองนี่ฝนตกชุ่มฉ่ำหลายรอบทีเดียวนะคะก็มีทิ้งช่วงกันยาวๆนานๆแล้วก็ตกกันก็ทำให้ต้นไม้ใบหญ้านะคะก็ได้ความชุ่มชื้นนะคะเขาก็มีความสุขกันละเอาเรามาดูนะคะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะในช่วง24ชั่วโมงนะคะคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูกันสักนิดนึงตอนนี้พยากรณ์อากาศนะคะว่าในช่วง7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับประเทศไทย 22-24 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วง 25-28 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะตอนนี้ก็ขอให้หลายๆท่านที่วางแผนในการบริหารจัดการน้ำนะคะได้ทราบกันในเรื่องของฝนฟ้าที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้ทราบกันนะคะฝากถึงชาวเรือสักนิดหนึ่ง 25-28 มิถุนายนก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเช้าเมื่อวานนะคะเช้าวันที่21มิถุนายนจนถึงวันนี้นะคะในช่วงเวลา 5:00 นนะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากการรวมถึงข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน4จังหวัดกันด้วยนะคะภูเก็ตกระบี่พังงาและระนองค่ะ
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออลารสหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมหิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะ

0: มาคุย
1: ค่ะขณะนี้เวลา 9:46 นาทีนะคะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะหลายๆท่านก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของอากาศนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อภิสราจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะมีข่าวออกมาในเรื่องของพายุโซนร้อนเมฆลานะคะถือว่าเป็นพายุลูกที่7นะคะซึ่งเขาก็มีทิศทางเคลื่อนตัวสู่ไต้หวันศูนย์กลางพายุอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันไม่ได้มุ่งหน้าลงสู่ทะเลจีนใต้แต่อย่างใดนะคะจากคำชี้แจงของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งพายุลูกที่7เมฆลานี่คือเมฆลาชื่อหมายถึงเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการนะคะของ RSMC โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยพายุนี้อยู่ห่างไกลจากบ้านเรามากจึงไม่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของไทยประชาชนไม่ควรวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกกับข่าวลือกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูไปดูลักษณะอากาศของจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานที่กระบี่มีฝนตกนะคะแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7.0 มิลลิเมตรนะคะฝนรวมทั้งปีของกระบี่คือ 800.6 มิลลิเมตรกันนะคะก็ในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวานก็มีฝนตกนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดได้ 2.8 มิลลิเมตรนะคะคือฝนรวมทั้งปีของระนองตอนนี้ 1,000 แล้วนะคะ 1,104.3 มิลลิเมตรนะคะซึ่งปริมาณน้ำฝนของระนองนี่ถ้าว่า 3,000 นะคะนี่หมายถึงว่าฝนสะสมเริ่มนับ1มกราคมนะคะณวันที่มีการอัปเดตข้อมูลถ้าว่า 3,000 ขึ้นแสดงว่าในปีนั้นระนองมีฝนอยู่ในอัตราที่ปกตินะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าแตะ 4,000 นี่หมายถึงว่าฝนเยอะแล้วในปีนั้นของระนองค่ะตอนนี้แค่เริ่มฤดูฝนเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ฟังนะเราคุยกันในเรื่องของฝนฟ้านะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในพื้นที่ของระนองนะคะก็จะเดินทางมานี่ก็ตอนนี้ถนนหนทางในบางช่วงนะคะเส้นทางจากตะกั่วป่ามาระนองนี่ก็จะมีบางช่วงที่มีการทำทางนะคะขยายช่องจราจรก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะอภิชลาก็จะหยิบข่าวสารที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เผยแพร่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะท่านผู้ฟังนะข่าวสารต่างๆนะคะเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยุแห่งประเทศไทยที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะรายการอนามัยวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะรับสัญญาณพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนเดินทางท่านด้วยเป็นเพื่อนสำหรับท่านที่กำลังทำงานกันด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สรุปให้ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการติดตามนะคะเหตุอุโมงค์ดอยหลวงได้ถล่มลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็เร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ถล่มนะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กันด้วยนะคะข่าวเรามาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองทางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าสร้างวินัยจราจรเยาวชนเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมทักษะป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนมุ่งลดความสูญเสียบนท้องถนนนะคะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่1ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่โรงเรียนวิชิตสงครามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนะคะโดยมีนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมีผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามมีคณะครูวิทยากรบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คือการตั้งใจรับฟังวิทยากรที่มาให้ความรู้เพื่อให้น้องๆเข้าใจกฎหมายกฎจราจรเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สำคัญน้องๆทุกคนก็ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะและวันนี้ทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็ได้นำหมวกนิรภัยมาแจกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้น้องๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพราะหมวกนิรภัยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนได้เป้าหมายสำคัญคืออยากให้น้องๆทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องของการสร้างวินัยจราจรนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานขนส่งนะคะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ได้เดินหน้ากันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มเยาวชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะมีข่าวที่กระบี่นะคะในเรื่องของการล้างบางครั้งใหญ่ปราบทุนนอมินีนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนำตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน200นายเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ตรวจค้นธุรกิจผิดกฎหมายเข้าข่ายนอมินีจำนวน20จุดโดยมีเครือข่ายต้องสงสัยถือหุ้นนอมินีจำนวน14จุดและต่างด้าวถือครองที่ดินผิดกฎหมายประมวลที่ดินอีกจำนวน6จุดกันด้วยนะคะซึ่งนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งการตรวจสอบมีเครือข่ายบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภูวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์มีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติโดยการตั้งอยู่โครงการตั้งอยู่ในทำเลทองนะคะเช่นเหนือคลองหนองทะเลเขาทองและมีการขายในราคาเริ่มต้นคือ11ล้าน5แสนบาทนะคะท่านผู้ฟังและนอกนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนและมีคนไทยถือหุ้น 100% ทำให้บริษัทถือหุ้นสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริงคือมีชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนไทยถือหุ้นแทนในเข้าข่ายว่าเป็นนอมินีนั่นเองนะท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้ลงทุนจริงตอนนี้ก็มีการตรวจเข้มทีเดียวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะเราไปกันที่จังหวัดพังงากันบ้างท่านผู้ฟังจังหวัดพังงาก็ได้ เปิดสนามแรกอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งพังงานะคะเพื่อที่จะดึงนักวิ่งกว่า700คนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมทางพังงาก็ได้จัดนะคะในช่วง20และ21มิถุนายนซึ่งนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาก็กล่าวนะคะว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอทับปุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะสำหรับการในแข่งขันปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้นคือ700คนแบ่งเป็นนักวิ่งชาวไทย657คนและชาวต่างชาติ43คนแข่งขันใน3ระยะคือ6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ25กิโลเมตรท่ามกลางเส้นทางที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิ่งเป็นอย่างมากแล้วก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอันดามันสปอร์ตทัวริซึมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชุมชนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังปิดท้ายกันที่ระนองนะคะท่านผู้ฟังระนองก็ในกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจลองมาระนองเมืองรองที่ท่องเที่ยวเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของระนองและยกทัพโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทีมนะคะยกทัพไปตั้งบูธที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะก็เป็นบริเวณจุดลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวระนองกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่มีการโชว์ในเรื่องของของดีเมืองน้ำแร่นะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการกระตุ้นการท่องเที่ยวมีผู้ผลิตสินค้าโอท็อปมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักวิสาหกิจชุมชนนะคะได้ออกบูธกว่า30บูธค่ะและร่วมกันจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพร้อมนำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการขายมีการจับคู่เจรจาธุรกิจกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสการตลาดและขยายเครือข่ายทางธุรกิจนะคะตอนนี้จังหวัดระนองก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนแต่บรรยากาศคึกคักนะคะเพราะว่าประชาชนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะนั่นคือมาสัมผัสเสน่ห์น้ำแร่ของระนองกันเพราะว่าบางช่วงก็มีฝนตกนะคะเราก็จะทำให้บรรยากาศของการแช่น้ำแร่ก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆท่านชื่นชอบกันนะคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะอภิสราเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตรวมถึงอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันวันนี้อภิสราลาไปก่อนช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐาน

0: ปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
2: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดอย่างต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
7: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชี่ยวไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้เร่ยเร่ยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่า
5: ไก่กามู
4: เกมอะไรนกกุ้ง
5: อยากจังนกดีเหมือนกันนะ
4: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ
6: วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะเดี๋ยวไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนที่มีชื่อว่าพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค
1: ่
0: ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

ทุกยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

0: เรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะย้ำสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนคาดว่าจะมีการสร้างรายได้กว่า188ล้านบาทค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยย้ำว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนแบบได้ง่ายๆผีตาโขนถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยงานจัดขึ้นระหว่าง 20-22 มิถุนายน 2569 นะคะไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่ผีตาโขนในวันที่21มิถุนายนนะคะก็คือเมื่อวานส่วนวันนี้22มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันทำบุญซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างมากเลยค่ะส่งผลให้ที่พักในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดจองเกือบเต็มทั้งหมดก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนะคะไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวได้365วันนะคะก็คือตลอดทั้งปีผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารแล้วก็แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกด้วยค่ะมาดูทางด้านของรองนายกพิพัฒน์กันบ้างนะคะกับการร่วมปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานหลักธรรมสู่คนรุ่นใหม่นะคะซึ่งวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือในส่วนของเมื่อวานค่ะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดงานเมาลิดกลางฮิจรัสศักราช1447รำลึกคุณูปการและเผยแพร่ประวัติหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนนั้นได้มีการน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและก็อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการเปิดงานขออภัยเมื่อสักครู่บอกว่าปิดงานนะคะก็ร่วมเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานหลักธรรมสู่คนรุ่นใหม่ค่ะโอกาสนี้ทางด้านของนายจุมภพวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีที่ทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และก็สืบสานคุณงามความดีของบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการแก่สังคมและก็ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะด้านของนางโสภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่าเป็นการส่งเสริมการ เรียนรู้ประวัติและผลงานของท่านศาสดาตลอดจนเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและแนวปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการสืบทอดคุณค่าทางจริยธรรมและวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังทั้งนี้ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมงานพร้อมเป็นประธานในพิธีนะคะโดยกล่าวชื่นชมความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าซึ่งนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านศาสดาแล้วยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมานฉันท์สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาการบรรยายธรรมการจัดนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมทางวิชาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือในการสืบสานคุณงามความดีให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะมาที่ทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานนะคะกับการยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคมพ.ศ.2566นะคะภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ก็มีความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865 กว่าไร่เนี่ยนะคะที่ทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้มีความชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็คือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่พื้นป่าก็ยังคงอยู่แล้วก็พื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มข้นเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายนั้นมีความกังวลค่ะอธิบดีกรมอุทยานก็มีการย้ำนะคะว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะมีการผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพปิดอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ร่วมกันดูแลรักษาก็จะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหานี้ใช้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอนั่นเองค่ะมากันต่อที่ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่าไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม ด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่าในกรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโฮสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดๆที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการโต้ตอบผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมส่วนการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนขณะนี้นั้นสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่มิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือสร้างความได้เปรียบทางดินแดนแต่อย่างใดค่ะมาดูในส่วนของเรื่องนี้กันนะคะที่ทางพม.นนทบุรีค่ะก็มีการลงพื้นที่หลังจากที่โซเชียลแห่แชร์ปมเด็กหญิงใบหน้าฟกช้ำนั่งขายของพบสาเหตุที่แท้ต้องการขายของหาเงินช่วยครอบครัวส่วนใบหน้าที่บวมช้ำนั้นเกิดจากการวิ่งเล่นแล้วก็ชนกับเด็กอีกคนค่ะทีมพม.จังหวัดนนทบุรีโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่เมืองทองคอนโดจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโลกโซเชียลนั้นเสนอเรื่องราวเด็กหญิงนั่งขายรองเท้าและกระเป๋าภายในเมืองทองธานีบริเวณใบหน้ามีรอยปูดบวมแล้วก็รอยฟกช้ำโดยพบแม่แล้วก็เด็กชาย1คนอยู่ในพื้นที่ส่วนเด็กหญิงที่เป็นข่าวไม่พบตัวเนื่องจากว่าเดินทางไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนนะคะจากการสอบถามแม่ก็ให้ข้อมูลว่าอาการตาบวมของลูกสาวเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุวิ่งชนกันค่ะขณะเล่นกับเด็กชายส่วนกรณีที่ลูกสาวไปนั่งขายของนั้นเกิดจากความสมัครใจของลูกสาวที่ต้องการหาเงินไปทัศนศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยกับเด็กชายที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่วิ่งชนเด็กหญิงดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือตาเจ็บบวมจริงนะคะโดยมีพยานบุคคลในพื้นที่ร่วมยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยอีกทั้งจากการสอบถามจากเด็กหญิงได้ให้การยืนยันว่าได้วิ่งชนกับเด็กชายขณะเล่นกันจริงสำหรับกรณีการไปนั่งขายของนั้นเด็กหญิงก็ได้แจ้งแม่แล้วแต่ว่าแม่ก็ไม่อนุญาตจึงได้ขัดคำสั่งแล้วก็แอบมานั่งขายของเองนะคะเนื่องจากว่าต้องการนำเงินมาจุนเจือครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอาการบาดเจ็บของเด็กหญิงเกิดจากอุบัติเหตุไม่ใช่การทารุณกรรมแต่อย่างใดเนื่องจากครอบครัวกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพอย่างหนักดังนั้นจึงเร่งประสานความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ครอบครัวตามภารกิจกระทรวงพม.เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กในระยะยาวต่อไปนะคะแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกทั้งประสานโรงเรียนเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเด็กเรื่องการศึกษาอย่างต่อเนื่องและประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเรื่องของค่าเช่าห้องที่ติดค้างไว้1เดือนรวมทั้ง ค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้าด้วยที่ติดค้างไว้ถึง3เดือนนะคะนอกจากนี้ยังได้ประสานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้แม่เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอสำหรับครอบครัวต่อไปค่ะมาถึงข่าวนี้กันนะคะที่กรุงเทพทีมวิศวกรรมสถานมีการตรวจสอบเหตุกันศาสตร์อาคารสุดตัวคาดว่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินเบื้องต้นไม่กระทบโครงสร้างหลักของอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีค่ะภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2นั้นร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมานานนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุของการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นดังนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก็สำหรับในส่วนของกรุงเทพนะคะก็คือสามารถที่จะไปเลือกให้กรุงเทพนั้นเป็นแบบไหนในแบบของคุณกันได้อันนี้เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพนะคะเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะคะผู้ว่ากทมและสกในวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกผู้ว่ากทมกาบัตรเลือกตั้งสีเขียวส่วนเลือกสกนะคะก็กาบัตรเลือกตั้งสีชมพูสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ต้องแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับจากวันเลือกตั้งนะคะหลังจากวันเลือกตั้งโดยมีการแจ้งอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งด้วยตนเองได้นะสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นไปแทนก็ได้แล้วก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เลือกตั้งสกด้วยในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะมาดูในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อกวาดล้างขบวนการโนมินีหรือการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนะคะหรือที่เรียกว่าโนมินีการถือครองที่ดินโดยมิชอบการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการแย่งอาชีพคนไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานบูรณาการปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่เป้าหมายนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ร่วมอำนวยการและติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดค่ะผลการปฏิบัติการในภาพรวมทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ดินเป้าหมายจำนวน89แปลงรวมพื้นที่กว่า49ไร่นะคะมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับจำนวน59หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้55หมายค่ะรวม48คนเป็นชาวไทย27คนแล้วก็ชาวต่างชาติ21คนประกอบด้วยสัญชาติอิสราเอล11คนฝรั่งเศส2คนโปแลนด์2คนสวิตเซอร์แลนด์2คนแอฟริกาใต้อังกฤษเนเธอร์แลนด์รัสเซียสัญชาติละ1คนพร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐานทางบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีและถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายโดยพบบริษัทนำบริษัทเข้าขายนะคะในส่วนของการเป็นโนมินีจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่กว่า17ไร่นะคะเนื้อที่รวม17ไร่3งานกับ18ตารางวามูลค่าก็คือประมาณ269ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้1รายสัญชาติอังกฤษค่ะนอกจากนี้ยังตรวจพบบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน1บริษัทถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ54ล้านบาทโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมในลักษณะเปิดให้บริการที่พักรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจพบพฤติการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนะคะซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการในส่วนของการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายโนมินีและการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อให้การลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมพร้อมคุ้มครองโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยด้วยนะคะทางนี้ทางจังหวัดพังงาพร้อมสนับสนุนการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยยึดหลักว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครเหนือกว่าใครเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศค่ะ
ังหวัดภูเก็ตนะคะมีการเดินหน้าสร้างวินัยจราจรเยาวชนเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมทักษะป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนมุ่งลดความสูญเสียบนท้องถนนวันนี้ค่ะที่โรงเรียนพิชิตสงครามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตทางด้านของนายรอมฎอนฮายีอาแวนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนางสาวอรุณีสิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามคณะครูวิทยากรบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางด้านของนายรอมฎอนฮายีอาแวนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือการตั้งใจรับฟังวิทยากรที่มาให้ความรู้เพื่อให้น้องๆเข้าใจกฎหมายจราจรแล้วก็เรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สำคัญน้องๆทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและก็มีอัตราการสูญเสียสูงไม่ต่างจากวัยทำงานอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านประสบการณ์ทัศนคติแล้วก็ทักษะในการประเมินความเสี่ยงศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกนั่นเองนะคะ Active Learning ค่ะมาติดตามในส่วนของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มีการปล่อยตัวนักวิ่ง KBH Care Run 2026วิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อฉลองครบรอบ73ปีผู้ร่วมกิจกรรมก็มีกว่า 4,000 คนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ21มิถุนายน2569ตั้งแต่ตี5 10นาทีค่ะ 5:10 นาทีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่7ของโรงพยาบาลกระบี่ภายใต้แนวคิด KBH Care Run 2026วิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและก็ระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารบำบัดรักษา6ชั้นของโรงพยาบาลกระบี่โดยมีประชาชนทั้งในและก็ต่างจังหวัดเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คนนอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้วยังกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่สปอร์ตซิตี้ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอีกด้วยค่ะเราปิดท้ายกันด้วยทางจังหวัดระนองกับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวานนี้เวลา 16:00 น.ณศาลาการเปรียญพระวิสุทธิธรรมคณีวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองพันเอกพระสุทานสมิตานนท์นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองฝ่ายทหารก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชระฆังคะวชิระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาสปชลนะคะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสรชลหรือว่าสอนชนนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแยก1และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนองนิคมสร้างตนเองปากจันจังหวัดระนองสถานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าส่วนราชการทหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนชาวระนองเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงพันเอก
พระสุธานสัมตานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในภายในจังหวัดระนองฝ่ายทหารก็ได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องกระบะมุกหน้าตู้พระอภิธรรมและจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะก่อนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระพิธีกรรมได้สวดพระอภิธรรมตามลำดับพิธีการภายหลังการสวดพระอภิธรรมประธานในพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุลโดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลาดภูษาโยงและเชื่อมภูษาโยงประสงค์สดับปกรณ์ก่อนที่ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความเคารพสักการะเพื่อถวายความอาลัยและร่วมอุทิศถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอนามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบพอมุสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบรัฐหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจานายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุด

0: เป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านศาลากลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
5: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
4: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
5: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
4: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
5: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เสียงโรคแค่ไหนหัวใจคุณโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายและฆ่าชีวิตประชากรโลกประมาณ 17.5 ล้านคนในแต่ละปีหรือเสียชีวิตมากกว่า1คนในทุกๆ2วินาทีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย31คนต่อวันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องตระหนักในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำเลิกสูบบุหรี่งดอาหารเค็มจัดมันจัดและเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้โรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันได้หากเราใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีสุขด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะตอนนี้รายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวข่าวสารรอบอันดามันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องฝนนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเร่งปราบปรามการพนันฟุตบอลนะคะแล้วก็ข่าวสารจากกฟผรวมไปถึงการข่าวสารเกี่ยวกับในพื้นที่อันดามันการปราบโนมินีในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันค่ะรวมไปถึงข่าวดีสำหรับสุดยอดซุปเปอร์มัมค่ะแม่เต่ามะเฟืองค่ะตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาวางไข่บนหาดท้ายเหมืองเป็นรังที่6แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะรับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
5: เฮ้ย
6: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับเข้าสู่ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะก็จะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ค่ะณอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยย้ำว่าแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ว่าวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญไม่สามารถสร้างใหม่หรือว่าเรียนแบบได้ง่ายๆนะคะผีตาโขนถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างหลายอายุชั่วคนค่ะทั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะโดยในงานนะคะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังก็งานจะจัดในวันที่20ถึง22มิถุนายนค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่ผีตาโขนและในส่วนของวันที่22นะคะก็จะมีการทำบุญซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะก็มีที่พักนะคะในพื้นที่ตำบลด่านซ้ายแล้วก็อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดการจองเต็มทั้งหมดนะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เร่งยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนเพื่อมุ่งเน้นนะคะส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวได้ตลอด365วันค่ะผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายนะคะแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานและก็มาตรฐานความปลอดภัยทางท่องเที่ยวด้วยตลอดจนการผลักดันนะคะการท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกค่ะสำหรับข่าวถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรามการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก2026ค่ะรัฐบาลก็ได้เดินหน้าค่ะปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026นะคะพร้อมทั้งเผย18วันนี้ค่ะปิดกั้นไปแล้วกว่า 13,000 รายการนะคะแล้วก็แนะคุณผู้ชมนะคะแนะชมฟุตบอลโลกปี2026นี้อย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็พร้อมทั้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหากมีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกโดยที่ว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง4ปีค่ะปรับสูงสุดถึง 800,000 บาทค่ะด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการยกระดับแล้วก็ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมทำตามคำสั่งการของท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เน้นย้ำในการทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะกระทรวง ED นะคะก็ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียนะคะทั้งเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนนะคะเป็นระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการค่ะช่วงเทศกาลบอลโลก2026นะคะก็ทางรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ค่ะและก็ต้องถูกกฎหมายเพื่อร่วมการส่งเสริมการเคารพสิทธิในการในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้านกีฬาด้วยแล้วก็สื่อแล้วรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบด้วยผู้ใดนะคะนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ค่ะโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง 800,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ควรระมัดระวังนะคะดูฟุตบอลโลกกันให้สนุกนะคะไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสำหรับข่าวถัดไปนะคะก็เป็นข่าวที่ฝากประชาสัมพันธ์จากกฟผ.ค่ะกฟผ.ชู3จุดแข็งไฟฟ้าสะอาดเสถียรเพียงพอดันไทยสู่ศูนย์กลาง Data Center ค่ะการผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะเดินหน้าตอกย้ำความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะธุรกิจData Center ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งชู3จุดแข็งค่ะได้แก่ไฟฟ้าที่สะอาดมีความเสถียรแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอค่ะในด้านคุณภาพของระบบไฟฟ้าประเทศไทยเราถือเป็นมีความมั่นคงระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียนะคะสามารถลดปัญหาไฟตกและก็ไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ Data Center ที่ต้องการไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและก็มีคุณภาพค่ะขณะเดียวกันยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นค่ะและมีแผนการขยายในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวค่ะในด้านความมั่นคงนะคะภาครัฐและก็ภาคพลังงานได้ผลักดันการใช้ไฟฟ้าสีเขียวผ่านอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวค่ะหรือว่า UGT ค่ะทั้งมีทั้ง UGT 1นะคะอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มาพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ UGT 2อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบเจาะจงแหล่งที่มาค่ะพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจระดับโลกนะคะที่มุ่งสู่Net Zero ในอนาคตนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงานรองรับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างนอกจากระบบไฟฟ้าแล้วนะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีบทบาทสำคัญนะคะที่จะ เป็นการเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อรองรับการใช้น้ำในกระบวนการระบายความร้อนของ Data Center ค่ะทั้งนี้การพัฒนา Data Center ของไทยนะคะถึงแม้ว่าจะเข้ามาช้าแต่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะเนื่องจากประเทศไทยเราสามารถผลิตสามารถเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีการที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากภาครวมทั้งหมดนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยเราก็มีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางการเป็น Data Center ในภูมิภาคค่ะจึงจะช่วยดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูในเรื่องของการแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีกันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะอย่างที่น้ำฝนทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงสักครู่นะคะก็จะมีในเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีการขยายผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส3ของฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะรวมมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ภายใต้นโยบายเร่งรัดของนายกอนุทินชาญวีรกุลค่ะเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะคะเพื่อกวาดล้างบางกระบวนการของนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินั่นเองค่ะการถือครองที่ดินโดยมิชอบนะคะการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็การแย่งอาชีพของคนไทยเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความคุ้มประโยชน์และความคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยค่ะผลการปฏิบัติงานในภาพรวมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบที่ดินเป้าหมายจำนวน89 แปลงนะคะรวมพื้นที่กว่า49 ไร่มูลค่าที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะสร้างศาลก็ได้อนุมัติหมายจับจำนวน59 หมายนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้55 หมายรวม48 คนเป็นชาวไทย27 คนค่ะชาวต่างชาติ21 คนประกอบด้วยสัญชาติอิสราเอล11 คนค่ะฝรั่งเศส2 คนค่ะโปแลนด์2 คนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์2 คนค่ะแอฟริกาใต้อังกฤษเนเธอร์แลนด์นะคะรัสเซียสัญชาติละ1 คนค่ะพร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐานทางบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากค่ะเพื่อที่จะขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานายแพรรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทที่มีพฤติกรรมนะคะเป็นนอมินีแล้วก็ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายโดยพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน9 บริษัทค่ะถือครองที่ดิน7 แปลงค่ะเนื้อที่รวม17 ไร่ 3 งาน18 ตารางวามูลค่ากว่า269 ล้านบาทค่ะศาลก็ได้อนุมัติหมายจับ6 หมายนะคะแล้วก็หมายค้นอีก3 หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้1 รายค่ะเป็นชาวสัญชาติอังกฤษค่ะนอกจากนี้นะคะยังตรวจสอบพบบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน1 บริษัทค่ะถือครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างมูลค่ามากกว่า54 ล้านบาทค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมในลักษณะเปิดให้บริการเป็นห้องพักรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งพบการพร้อมตรวจพบพฤติกรรมการใช้บุคคลสัญชาติไทยนะคะถือหุ้นแทนต่างด้าวนะคะซึ่งเข้าข่ายความผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ยืนยันการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีและก็การกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อที่จะให้การลงทุนและก็การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมพร้อมที่จะคุ้มครองโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยด้วยทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยยึดหลักทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครเหนือกว่ากฎหมายค่ะเพื่อที่จะรักษาความสงบความเรียบร้อยและก็ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยเอาไว้ค่ะมาดูในเรื่องของเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังซุปเปอร์มัมแม่ณโมนะคะสุดยอดคุณแม่แห่งปีวางไข่นอกรอบรังที่6แล้วก็ฝากลูกน้อยไว้บนหาดท้ายเหมืองค่ะ คุณแม่นโมนะคะก็คือแม่เต่ามะเฟืองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีจากชายหาดเขาหน้ายักษ์ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเมื่อวันที่18มิถุนายนค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2พบแม่เต่ามะเฟืองค่ะก็มีชื่อว่าแม่นโมค่ะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ค่ะระหว่างการลาดตระเวนเฝ้าระวังการวางไข่อยู่ด้วยโดรนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้สังเกตจนเจอเต่าแม่เต่าขึ้นมาวางไข่สำเร็จพร้อมที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ยืนยันว่าเป็นเต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นมาวางในพื้นที่หรือเปล่าและก็บันทึกภาพรวมถึงวิดีโอเพื่อที่จะใช้ติดตามและก็ศึกษาทางวิชาการต่อไปค่ะภายหลังก็ทราบว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองแล้วก็มีชื่อว่าแม่นโมนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้พบแล้วก็ได้เจอรังไข่พบข้อมูลดังนี้ค่ะเป็นจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองค่ะเป็นไข่ที่สมบูรณ์107ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมอีก16ฟองค่ะความลึกของหลุมไข่อยู่ที่96เซนติเมตรค่ะความกว้างของหลุมไข่นะคะก็อยู่ที่45เซนติเมตรค่ะขนาดไข่นะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่ 5.36 เซนติเมตรค่ะนอกจากเนื่องจากตำแหน่งหลุมไข่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดนะคะไปไว้ที่คอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้ฟักไข่ใต้ตามธรรมชาติภายใต้การดูแลแล้วก็การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะคาดว่าไข่เต่ามะเฟืองรังนี้นะคะจะฟักโดยใช้เวลาประมาณ55วันจนถึง65วันค่ะการวางไข่ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรังที่6ของแม่นโมในฤดูการวางไข่นอกฤดูการนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม่นโมก็เป็นสุดยอดแม่เต่ามะเฟืองแห่งปีก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าขึ้นมาวางไข่นอกฤดูการเป็นรังที่6ติดต่อกันที่หาดท้ายเหมืองค่ะโดยรวมแล้วอยู่ที่709ฟองค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีเป็นไข่ดีอยู่ที่601ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมไปซะ108ฟองค่ะโดยรังแรกนะคะขึ้นมาวางเมื่อวันที่29เดือนเมษายนค่ะเป็นไข่ทั้งหมด98ฟองค่ะเป็นไข่ดี85ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก13ฟองค่ะรังที่2นะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมค่ะเป็นมีไข่ทั้งหมดนะคะ110ฟองเป็นไข่ดี96ฟองแล้วก็ไข่ลม14ฟองค่ะส่วนรังที่3นะคะก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคมค่ะมีไข่ทั้งหมดนะคะ119ฟองค่ะเป็นไข่ดี99ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก20ฟองค่ะส่วนรังที่4ค่ะวางไข่เมื่อวันที่31พฤษภาคมค่ะเป็นไข่ทั้งหมด136ฟองไข่ดี106ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก30ฟองค่ะรังที่5เมื่อวันที่9มิถุนายนค่ะทั้งหมด123ฟองไข่ดี108ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก15ฟองแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนค่ะ123ฟองค่ะไข่ดี107ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก16ฟองค่ะการวางไข่ของแม่นโมในช่วงฤดูการวางไข่นอกฤดูนะคะก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางชายฝั่งแล้วก็ความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองด้วยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็รวมส่งกำลังใจให้ลูกน้อยเต่าน้อยนะคะทั้งหลายได้เติบโตแข็งแรงแล้วก็ได้เดินทางกลับสู่ท้องทะเลอันดามันอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายมาร่วมกันแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสนะคะที่คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในศึกโนราเกมค่ะและในวันนี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงานก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังร้อยเรื่องอันดามันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz แล้วก็ Facebook Live สวทพังงานเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขและความโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดี

0: ัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ก็เลยวันนี้คุยแล้วกันอ่านแล้วกับคณะทำงานคุยแล้วนะดีแล้วได้บอกใจเย็นแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็น่าจะดีท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยนี่ตั้งรูปอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเหลือ

0: ินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
1: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
4: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนครับคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้เพียงพอครับจนหมดฤดูกาลปุ๋ยแล้วครับ
3: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะเยาซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ ได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
5: นายคุณคงนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
5: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
7: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดพร้อมผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวด และฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
8: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปล่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
7: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมการดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
10: ผมวิทูลเลจจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
9: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
13: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่าย ือองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
12: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
15: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณก็มารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
12: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
16: เมื่อเวลา 19:00 น.ของวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
12: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
17: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์เพราะมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
18: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอัมพีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
19: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
18: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาด พร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสภาพรมมารายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลอมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปริเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามีนยามาวในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีนาในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
21: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเกี่ยวชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ครับมีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
20: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน 38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพุนเกิดและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน 1-2 เกม 21-11 10-21 และ 13-21 กันตะพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย 2-1 เซต6-3 5-7 และซุปเปอร์ไทเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดียววีรวิทย์กำพุทธชนะพัฒดลไลออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมศบุญพึ่งชนะธนทรธวัฒน์ผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 น. สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา11นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7นาฬิกา24นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา48นาที
4: 12นาฬิกา51นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทานไนซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไ แต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
23: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
3: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
4: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เพราะคุณ
6: เพราะคุณ
7: เพราะคุณ
6: เพราะคุณ
7: ทำไมต้องเป็นผู้ร้ายตลอดไปเพียงคุณเข้าใจยอมรับความจริงในชีวิตของผู้อื่นความสุขความทุกข์ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่รังเกียจไม่กีดกันส่งเสริมสนับสนุนร่วมแก้ปัญหาเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
6: ผู้ป่วยเอสพร้อมเปิดตัวเมื่อคุณเปิดใจทุกปัญหาแก้ได
7: ้ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: กลับมาแล้วค่ะหลังจากหายไป1สัปดาห์ท้วนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันได้บอกไปกับคุณผู้ฟังนะว่าดีเจมะตูมเนี่ยคือไปราชการเนา
0: ะ
1: ไปประชุมสัมมนาค่ะแล้วสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาค่ะ
1: คุณพี่หนุ่มทับตะวัน
0: ทักมาหรอคะ
1: ใช่ค่ะรอฟังเสียงดีเจมะตูมอยู
0: ่ค่ะกลับมาแล้วค่ะเอาไว้ก่อนอื่นนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสารพันจันหนึ่งสุขค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะก็ดีเจมะตูมกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะพอดีทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.เนี่ยเขามีการจัดการประชุมเรื่องของการต่อยอดเครือข่ายพัฒนาภาคีเครือข่ายนะคะก็โดยการที่แบบว่ามีการเรียกว่าอบรมนะข้อมูลภาพรวมของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งในภาวะวิกฤตแล้วก็การสื่อสารในยุคดิจิตัลที่มี AI เป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วก็รวมไปถึงนโยบายการดำเนินงานหลังจากนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าไปรับฟังว่ากกต.เนี่ยจริงๆแล้วเขาทำงานอะไรบ้างหลายคนจะตั้งคำถามว่ากกต.ทำอะไรอ่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่กกต.ทำอะไรทำแต่เลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะคะนี่บอกก่อนนะว่า
1: วันนี้กำลังจะถามอยู่ว่าก
0: กต.เขาไม่ได้มีแต่
1: เฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งหรือเปล่า
0: ถ้าถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ากกต.ทำแต่การเลือกตั้งก็คือทุกอันก็4ปีครั้งนึงนี่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งโดยเฉพาะในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันมีเรื่อยๆนะคะเช่นบางคนลาออกบางคนเสียชีวิตบางคนมีผิดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติใช่ไหมคะ
1: ก็จะต้องเลือกตั้งใหม
0: ่ก็จะต้องเลือกตั้งใหม่อีกนะคะซึ่งเขาก็จะทำวนเวียนในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ในส่วนของการเลือกตั้งอันนี้คือรวมไปถึงเรื่องของบทบาทการเลือกตั้งที่เราแบบว่าคาดไม่ถึงนะเช่นเรื่องของการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับรู้สึกว่าเป็นเรื่องของตำรวจนะเขาก็มีเรื่องของคณะกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องที่ทางกกต.เนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยก็มีเหมือนกันนะคะคือหลายครั้งเนี่ยเราแบบว่าไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยทำส่วนไหนบ้างนะคะก็ไปฟังมาว่าในภาระบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้นะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเอ๊ะเนี่ยคือหน้าที่ของกกต.นะดิฉันเปิดสไลด์เลยเขาบอกแบบนี้อันนี้ค่ะเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิของตำรวจนี่ก็เป็นหน้าที่ของกกต.บอร์ดบริหารตำรวจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรค่ะกกต.ก็มีส่วนในการดำเนินการหรือการเลือกตั้งสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังหมายรวมไปถึงการที่กกต.เนี่ยต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเครือข่ายเนี่ยมีทั้งตั้งแต่ในรูปแบบของกระทรวงแล้วก็กรมนะคะก็คือมีการทำ MOU กับกระทรวงต่างๆนะ5กระทรวงด้วยกันนะมีศึกษาธิการอุดมศึกษามหาดไทยสาธารณสุขแล้วก็พม.นอกจากนี้แล้วยังมีการบูรณาการกับ7กรมหนึ่งในนั้นก็มีกรมของเราค่ะกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
1: ประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะพอมาในส่วนของเครือข่ายเนี่ยเขาก็แยกนะคะเป็นส่วนของสสปชตเนี่ยก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งใช้สกรเนี่ยเป็นศูนย์
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีลูกเสือด้วยนะคะเขามีลูกเสือด้วยนะคะเหมือนเราเห็นรวมไปถึงรอดอเห็นไหมคะที่เราไปแล้วก็มีน้องๆรอดอที่มาคอยให้อำนวยความสะดวก
1: ใช่ค่ะ
0: ดีเจประชาธิปไตยก็ใช่นะรวมถึงบทบาทต่างๆก็ไปรับฟังเนาะน่าจะรับฟังรองเลขาธิการนะเกือบจะทุกคนเลยค่ะเกือบจะทุกคนนะเกือบเพราะว่าเนื่องจากว่ากกต.มีรองเลขาธิการเนี่ยหลายท่านนะคะก็ได้ฟังท่านหลักๆนะคะที่แต่ละท่านที่มีบทบาทเรื่องของเป็นวิชาการเรื่องของเครือข่ายเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยรวมไปถึงในช่วงวันที่2เนี่ยเป็นการคุยเรื่องของการสื่อสารทั้งภาวะวิกฤตแล้วก็การสื่อสารในยุคดิจิตอลซึ่งก็ท่านอาจารย์ที่มาสอนก็คือท่านอาจารย์เกษมสรรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของท่านอธิบดี
1: กรมประชาสัมพันธ์
0: ใช่ค่ะก็เป็นการฟังตลอด6ชั่วโมง ที่เป็นเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะเคยฟังมาจากเวทีอื่นแล้วแต่ว่าก็มีเรื่องใหม่ๆที่ท่านอาจารย์ก็นำมาสอนนำมาบอกให้ฟังหลายเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เรื่องแบรนดิ้งเราจะทำยังไงให้คนเห็นความเป็นแบรนด์ของเราได้มากที่สุดหรือการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสารนอกจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าแบบว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นได้สื่อสารหรือเปล่าว่าเรามีการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นตลอด3วันที่ไปอบรมมาในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะนะคะอบรมแบบเข้มเลยนะ
0: เข้มค่ะทั้งวันเลยค่ะอบรมทั้งวันเลยนะคะ
1: ฟังวิชาการกันตลอดทั้งวัน
0: ใช่ๆค่ะฟังตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีช่วงของผู้บริหารเนี่ยมาพบปะด้วยนะคะเป็นผู้บริหารของสำนักงานกกต.นั่นแหละค่ะก็คือเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็มี2ท่านที่มาพบปะแล้วก็มาพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมรวมไปถึงท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยท่านดร.พรพิทักษ์แม้นสิรินะคะท่านก็มารับฟังแล้วก็มาพูดถึงว่าบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างไรบ้างแล้วท่านก็แอบแบบว่าแอบตลกๆนิดนึงท่านบอกว่าที่สำคัญแล้วก็มาดูด้วยว่าคนที่เข้าอบรมเนี่ยอยู่กันครบหรือเปล่าโดยเฉพาะคนนี่มาจากกรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: นะคะก็เป็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะนอกจากนี้ค่ะคุณธนาดิฉันเนี่ยมีโอกาสสำคัญเลยวิจะเล่าชั่วโมงนี้เลยไหมหรือว่าช่วงหน้าดีกว่า
1: เล่าเลยค่ะเล่าเลยนะชั่วโมงนี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยดีเจ
0: ได้เจอมาเลยค่ะ
1: หายไปหนึ่งสัปดาห์มาอัปเดตกันว่าไปไหนมาไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วงานเนี้ยคือมันจบไปแล้วเสียดายมากนะคะคือเมื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะด้วยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนาะก็มีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเรื่องของเนื่องในโอกาสการฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนะคะเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะคะผ่านนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเองค่ะคุณจันทาคะดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปมาเนี่ยแหละก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตเนี่ยไม่เคยเข้าวัดราชบพิตรเลยอันนี้บอกก่อนวัดราชบพิตรเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใกล้กับสนามหลวงอันนี้เผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีวางแผนที่จะทั้งเข้ากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงสมเด็จนะคะหรือว่าในช่วงนี้ยังเป็นการถวายความอาลัยนะคะของทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ใช่ค่ะพระองค์ภานั่นเอง
0: พระองค์ภานะคะคือในช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของการแสดงความอาลัยอยู่แต่ว่าหลังจะเป็นหลังวันที่27ถึงจะเป็นการกราบพระศพนะคะถ้าเกิดว่าใครมีการวางแผนที่จะเดินทางไป
1: เดินทางไปกรุงเทพเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็วัดราชบพิตรเนี่ยก็เป็นหนึ่งวัดที่แนะนำแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นวัดที่ค่อนข้างใกล้กับสนามหลวงอยู่ประมาณนึงเลยนะคะวัดเนี่ยก็มีความสวยงามมากๆเอาแบบว่าความสวยงามของวัดก่อนเลยนะคุณจันทาวัดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะหลายคนเขาจะนิยมไปทำบุญแบบฟิลแต่งงานเนี่ยเขาเรียกว่าทำบุญพิธีสงฆ์นะในงานแต่งนะคะเขาก็จะไปที่วัดราชบพิตรกันคือสวยมาก
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็วัดเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นวัดประจำรัชกาลของรัชกาลที่5นะคะวัดราชบพิตรเนี่ยนะคะซึ่งวัดราชบพิตรเนี่ยก็คือเรียกว่าความสวยงามก็คือมีเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการบรรจุพระบรมราชสรีรังคารของพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะคราวนี้ในกิจกรรมของพูดถึงกิจกรรมวันที่19ถึง21ที่ผ่านมาก่อนนะคะเนื่องจากว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเพื่อที่จะในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนะคะภายในงานน่ะจริงๆเขามีหลายกิจกรรมมากซึ่งไม่ทานหมดเลยค่ะดิฉันว่าทุกกิจกรรมหลักนะคะก็คือเขาจะมีการเรียกว่าเป็นปั๊มพาสปอร์ตไปแต่ละจุดของวัดซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดค่ะแล้วก็จะลุ้นรับของรางวัล
1: อันว่าไปครบทุกจุดอะไรแบบนี้
0: ใช่ค่ะก็จะ
1: ได้รับรางวัลเนาะ
0: ลุ้นรับเป็นอาร์ตทอยทวารบาลค่ะของทางซึ่งเป็นแบบคือจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าทวารบาลของวัดราชบพิตรเนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะของทหารก็จะเป็นวาดเป็นรูป เขาเรียกว่ารูปปั้นนูนต่ำขึ้นมาเป็นแบบว่าทหารแต่ละเหล่านะน่ารักมากอันนี้คือไม่ทันเพราะว่ากิจกรรมพาสปอร์ตเนี่ยเขาถึง18นาฬิกาดิฉันนั่งไปถึง18นาฬิกา30นาทีหมดแล้วอันที่2เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเสวนานะคะก็แต่ละวันก็จะมีการเสวนาที่ต่างกันออกไปนะคะดิฉันก็เลยไปร่วมกิจกรรมที่เขามีรอบๆในบริเวณพระวิหารนะคะนั่นก็คืออันแรกไม่ทันได้ร่วมค่ะเขามีทำขนมอะไรนะคะขนมเต่าแดงที่เราเรียกอ่างกู้ไหมคะ
1: อ๋อขนมเต่าแดงเหมือนกับที่เวลามีเทศกาลถือศีลกินผักใช่ไหมก็จะมีขนมเต่าแดง
0: เขาเรียกอะไรอ่างกู้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่เขามีสาธิตการทำขนมอ่างกู้ให้ได้ลองทำ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าคิวเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เลยไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ลองอีก
0: ถัดไปค่ะอันนี้ดิฉันได้ทำค่
1: ะ
0: พับดอกบัวค่ะ
1: อ๋อเออดิฉันเห็นแล้วใน TikTok ของคุณอ่ะ
0: ก็คือดิฉันเนี่ยพับดอกบัวแบบปกติดิฉันพับเป็นเขาก็เลยสอนแบบว่าลองพับอันที่ง่ายกว่านี้มันก็จะมีแบบพับครึ่งจริงๆอ่ะเขาอันนี้แล้วเขามีดอกบัวให้ด้วยให้ทุกคน
1: ดิฉันก็เคยแค่ลองพับเหมือนกับว่าพับแบบครึ่งเอาเป็นเน็บ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าของดิฉันไม่สวยเพราะว่ากลีบบัวมันช้ำ
0: นั่นแหละเขาม
1: ีทำยังไงให้ไม่ช้ำ
0: ไม่ทันได้ฟังเขาแบบคัดเลือกให
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือในเซ็กชันตรงนั้นนะเขาจะมีการร้อยอุบะ
1: ยากเลยอ่ะ
0: อุ้ยอุบะนี่เนี่ยดิฉันว่าถือว่าง่ายถ้าเทียบกับการร้อยในส่วนอื่นนะอุบะนี่ยังถือว่าง่ายแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันดิฉันก็ได้แต่พับดอกบัวถัดไปเซ็กชันถัดไปค่ะจะเป็นการลองลงสีในจานกระเบื้องอะค่ะแต่ว่านี้คือเสียเงิน
1: ค
0: ่ะก็เขาจะมีแบบเป็นกระเบื้องเป็นรูปๆให้เราได้ลงสีถ้าเกิดว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นว่าถ้าแบบว่าซื้อครบ4อันก็จะได้เป็นกระเบื้องที่เป็นลวดลายมาเลยนะก็มีเหมือนกัน
1: อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าที่เหมือนกับว่าเวลาเราไปเสียเงินทำเสร็จก็ต้องออกกลับบ้านไปด้วย
0: ใช่ก็คืออันนี้ก็คือได้กลับบ้านไปด้วยแล้วก็ได้อันที่เขามีการเขาเรียกนะไปเผาเรียบร้อยแล้วอะค่ะด้วยนะคะแล้วก็เซกชันถัดไปเนี่ยเขาจะเป็นการลงสีหัวโขน
1: อ
0: ันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเข้าไม่ได้ดิฉันคนเยอะ
1: น่าจะแบบว่าละเอียดนะมันเป็นงานละเอียด
0: แต่ว่าหลายคนคืออ
1: ยากลองทำดู
0: ไปใช้แล้วก็คือแบบว่าไปลองเราก็คือแบบทุกคนชอบแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงเป็นการร้อยดิฉันไม่แน่ใจเขาเรียกร้อยอะไรนะคะเป็นแบบวิจิตรบรรจงมากนะซึ่งมันเป็นรูปแบบเดียวกับที่เขาประกวดนะคุณจันทาในงานเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขามีการประกวดที่เรียกว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าชื่อถูกไหมเป็นโคมจีนสวยมากมากค่ะเขาก็จะมีรูปแบบต่างๆกันออกไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้ดูเขาเรียกว่าการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะคะซึ่งเขาก็จะมีหลายรูปแบบมากคือสวยมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าดิฉันทำไม่ได้นะคะ คือมันแบบว่าย
1: ังไม่ได้ลองเลยลองแล้วอาจจะได้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เอานี่คุณเดี๋ยวดิฉันให้คุณดูว่าไหวไหมคะแบบนี้
1: อาจจะได้แค่แบบสายยาวๆ
0: ตรงอุบะละค่ะเขาก็จะมีเรื่องของเขาเรียกมีชนิดด้วยนะดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เขามีเลือกชนิดด้วยชนิดกลิ่นจระเข้คืออะไรดิฉันก็ไม่รู้กับโคมจีนซึ่งสวยมากๆนะเขาก็จะในรอบพระวิหารเนี่ยเขาก็จะห้อยทุกคนที่เข้าประกวดให้ได้ดูแล้วก็หนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ฉันเข้าไปก็คืออดีตฉันก็ไปไหว้พระนะคะในพระวิหารนะคะพระวิหารเนี่ยเสร็จถึงนะคะก็คือรอบข้างอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะคะว่าช่วงนี้เขาจะมีการจำหน่ายสแตมป์ที่ระลึกนะคะเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 99 พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเขาจะมีภาพโมเสกที่อยู่รอบๆนะคะนั่นแหละดิฉันได้ไปเห็นของจริงแล้วสวยมากๆเลยนะคะแบบว่าลายนี่คือแบบวิจิตรบรรจงมากๆเลยสำหรับในส่วนนี้นะคุณจันทาฉันต้องบอกเลยเดี๋ยวฉันด่วนนะวันคือแบบว่าแต่ละจุดเนี่ยคือบอกได้คำเดียวเลยนะว่า สวยแล้วก็อลังการมากในต้องเรียกว่าพระอุโบสถพระวิหารเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยดิฉันถามเจ้าหน้าที่พอดีว่าเขามีเรื่องของพิธีสงฆ์พวกเราก็จะไม่ได้เข้าไปเราจะได้ไปแต่ตรงพระอุโบสถซึ่งรอบๆพระอุโบสถเนี่ยเขาก็จะมีภาพโมเสกซึ่งเป็นภาพโมเสกที่เป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5ค่ะรอบเลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบชอบเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะไปดูรูปแบบของศิลปะของไทยเนี่ยแนะนำไปวัดราชบพิตรเลยกับหนึ่งไฮไลท์ค่ะพอเข้าไปด้านในเนี่ยจะเจอพระเจดีย์ค่ะซึ่งพระเจดีย์เนี่ยเขามีการจัดแสดงไฟแล้วก็มีการฉายภาพเป็นลักษณะของอิมเมอร์ซีฟค่ะในพระเจดีย์ซึ่งคนต่อแถววนรอบพระเจดีย์สองรอบเลยค่ะดิฉันก็ไปต่อแถวเหมือนกันดิฉันอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ซึ่งแบบว่าข้างในก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปนะสองด้านซึ่งมีการฉายเป็นภาพนะคะซ้อนกับการจัดแสงสีข้างในนะคะแบบสวยงามมากๆเลยพอออกมาเนี่ยดิฉันก็ไปบริเวณเขามีของซื้อของขายด้วยนะคะก็จะมีทั้งของกินมีทั้งของใช้นะคะสิ่งที่ฉันได้จากในงานคือยาดมอีกแล้วค่ะนี่ค่ะซึ่งในงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็มีการเรียกว่าเป็นจุดที่พูดถึงโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่มีการสร้างอาชีพซึ่งก็จะมีแต่ละร้านที่มีการสนับสนุนเนี่ยเขาก็มาออกร้านด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือที่ดิฉันถือในยาดมเหมือนกันนะคะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยนะคะกับอีกจุดหนึ่งค่ะที่ดิฉันก็ไม่เคยไปวัดราชบพิตรนะคุณจันทาดิฉันก็เลยแบบว่าอยากไปดูก็คือสุสานหลวงในวัดราชบพิตรเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกทุกท่านว่าวัดราชบพิตรเนี่ยเป็นวัดประจำรัชกาลที่ห้าท่านก็มีพระราชดำริที่เรื่องของว่าการจะมีสุสานหลวงที่ทั้งมีทั้ง เรียกว่าเป็นพระกระชายาพระวรชายานะคะครมเหสีพระมเหสีนะฮะรวมถึงพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยก็จะมีการบรรจุเรื่องของพระสรีรังคารอยู่ที่นั่นซึ่งสุสานหลวงเนี่ยก็มีหลายจุดมากๆเลยนะฮะก็จะเป็นแบบรูปแบบของแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดิฉันก็ได้เข้าไปที่ส่วนที่เรียกว่าวิหารน้อยด้วยวิหารน้อยเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสุสานหลวงซึ่งเป็นที่บรรจุพระสรีรังคารนะคะของเจ้าคุณดิฉันเรียกชื่อพระองค์ไม่ถูกนะคะว่าเจ้าคุณประยูรนะคะหรือว่าเจ้าคุณแพนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นสนมเอกคนแรกของในหลวงรัชกาลที่5ขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะคะซึ่งนอกจากนี้ยังมีการบรรจุเรื่องของพระสรีรังคารของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่วิหารน้อยด้วย และที่สำคัญวิหารน้อยเนี่ยโดยปกติแล้วค่ะเขาจะเปิดให้แค่2วันซึ่งเนื่องจากว่าวันที่ดิฉันไปเนี่ยเป็นวันที่มีกิจกรรมของวัดราชบพิตรเขาก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปได้กราบไหว้นะคะที่วิหารน้อยซึ่งปกติเนี่ยจะเปิดอยู่แค่2วันเท่านั้นนะคะคือช่วงรู้สึกจะเป็นช่วงวันที่19นะคะ19กรกฎาคมนะคะแล้วก็19ธันวาประมาณเนี้ยช่วงวันที่19ค่ะดิฉันขอแบบประมาณนี้ละกันที่เขาจะเปิดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราเนี่ยดิฉันมาตุ้มเนี่ยได้เข้าไปชมนะคะในบริเวณวิหารน้อยบริเวณนั้นนะคะซึ่งก็คืออยู่ในระหว่างของสุสานหลวงนะคะก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ละกันค่ะที่นอกจากได้ไปร่วมกิจกรรมนะที่วัดราชบพิตรซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะที่วัด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็แนะนำละกันเนาะถ้าเกิดว่าใครกำลังเตรียมตัวที่จะไปกิจกรรมทั้งสองพระองค์เนาะก็คือดีเจมะตูมแนะนำสถานที่เที่ยวใกล้ๆ
0: ใ
1: ก็คือวัดราชบพิตร
0: แต่ว่าช่วงที่คุณโอฟังไปเนี่ยเขาไม่ได้เปิดกลางคืนนะคะเพราะเนื่องจากว่ากลางคืนเนี่ยมีแค่3วันนี้นี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นกิจกรรมที่เขามีการจัดขึ้นนะคะแต่ว่าให้ไปก็คือต้องไปก่อนเวลา18นาฬิกานะคะไม่งั้นเดี๋ยววัดปิดนะ
1: พอสมมติว่าเราจะไปกับพระศพตอนบ่ายเราก็ไปเที่ยวซะตอนเช้าถ้าเราไปอันนั้นตอนเช้าก็คือไปช่วงบ่ายได
0: ้ได
1: ้แต่ว่าอย่าไปหลัง18นาฬิกาเพราะว่าปิดแล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าเขามีพิธีหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นเรียกว่าง่ายๆเป็นวัดหลวงนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะคือเข้าไปได้คือบรรยากาศสวยแล้วก็เขาเรียกว่าได้ไปกราบพระพุทธรูปซึ่งก็ถือว่าเป็นการแบบรับพลังงานดีๆนะกันนะคะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปมากมายมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะอย่างที่บอกว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่5ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็เชิญชวนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั่นเองค่ะนี่คือในช่วงที่ดิฉันไม่อยู่แต่ว่าดิฉันก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
1: ในการประชันแล้ว
0: ประชาสัมพันธ์นิทรรศการนี้นะคะแต่ว่าเสียดายที่เขาจัดแค่3วันเท่านั้นน่าเสียดายมากๆจริงๆถ้าเขาจัดสัก1สัปดาห์เนี่ยดิฉันเชื่อว่าต้องมีหลายๆท่านที่ฟังอยู่และได้ไปแน่นอน
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นรอบสัปดาห์ที่ดิฉันไม่อยู่นะคะ
1: แล้วก็ได้แต่หวังว่าปีหน้าเขาอาจจะจัดขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้เนาะเผื่อใครเตรียมตัวที่จะไปก็จะได้ไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกแล้วกันนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราชม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงผลงานเพลงที่คุณต้องฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่นั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับ30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าอาการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะ3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความหนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ

0: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือ IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลย แล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติ สิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ค่ะมาอีกทีแล้วเวลากำลังจะหมดเลยค
1: ่ะ13นาฬิกา53นาทีเนาะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22มิถุนายนนะซึ่งก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนาะคือวันป่าฝนโลกค่ะซึ่งสำหรับวันป่าฝนโลกนะคะก็จัดตั้งขึ้นก็เพื่อย้ำเตือนให้เราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งนะบนดาวเคราะห์ดวงนั้นค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของวันป่าฝนโลกเนี่ยก็คือมีครั้งแรกเมื่อปี2560เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรค่ะมีเป้าหมายหลักก็คือสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการทำลายป่าฝนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนหรือว่าองค์กรเนี่ยตลอดจนภาครัฐแล้วก็ทุกๆภาคส่วนเนาะให้เห็นถึงความสำคัญหันมาช่วยกันปกป้องฟื้นฟูแล้วก็รักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่รอดต่อไปค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าในพื้นที่ประเทศไทยนะคะเขาก็จะมียกตัวอย่างนะคะว่ามีป่าดิบชื้นป่าฝนเขตร้อนเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคะก็มีที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานะคะที่จังหวัดยะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งผืนป่านี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอเมซอนแห่งอาเซียนเลยนะคะเรียกว่าเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะหรือใกล้ๆเราก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ ะเรียกว่าเป็นหนึ่งพื้นป่าดิบชื้นนะคะที่เก่าแก่ที่สุดเหมือนกันนะหรือว่าที่ป่าแก่งกระจานนะคะก็เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยที่มีความซับซ้อนของระบบนิเวศเนี่ยสูงมากๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันด้วยค่ะ
1: อืมใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะวันป่าฝนโลกค่ะ
1: ค่ะ22มิถุนายนของทุกปีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยพอดูเวลาหมดละสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่ละกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพิชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
3: นายนิชาโกสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: คุณกำลังฟัง
6: สวท.
5: ปะอัวปา
6: FM 90.25
5: เมกะเฮิร์ต

0: แหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุขรุเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุขรุเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: บังเอิญหนูหลับในเครื่องบดหมูเลยบดมือหนูขาดไปครึ่งหนึ่งตอนนี้หนูกลายเป็นคนพิการค่ะ
2: ผมทาสีตึกครับจู่ๆนั่งร้านก็พังลงมาทำให้ผมตกกระแทกพื้นอย่างแรงและเหล็กก็แทงเข้าปอดจนปอดช้ำทำงานหนักต่อไปไม่ได้แล้วครับ
3: การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 85% มาจากความไม่พร้อมของผู้ใช้แรงงานเอง 15% มาจากอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าวผู้ใช้แรงงานควรตระหนักในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านแรงงานไทยร่วมใจลดการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะเป็นรายการเพื่อสุขภาพชุมชนนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆนะคะด้านสุขภาพมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอใกล้เคียงนะคะเป็นรายการของพี่น้องอสมนะคะที่จะมาร่วมกันสร้างความสุขและก็สร้างสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะเราจะพบกันนะคะทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือจะติดตามเราได้ที่สวท.ตะกั่วป่า underscore live นะคะ Facebook นั่นเองนะคะวันนี้พบกับดิฉันรัคนาสว่างนึกหรือพี่สมหญิงค่ะ
0: และก็พี่เก๋ค่ะอสม.ศิริประภาธรรมโอภาสค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสม.สร้างสุขซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสม.ที่จะมาแนะนำความรู้ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพนะคะที่พี่ๆอสม.เนี่ยขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมกันค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกับพวกเราได้นะคะแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้ค่ะทางช่องสถานีหรือสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเสียงของพี่ๆอสม.เรานะคะเราก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนนะคะนักจัดรายการวิทยุนะคะความสามารถคนเก่งๆทุกคนนะคะของพี่อสม.เราจะถูกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเราในการบรรยายแล้วก็ให้ความรู้นะคะจากที่พี่อสม.มีบทบาทนะคะวันนี้เองเนี่ยความรู้เราก็พังพูนะคะพี่เก๋แล้วก็เราได้ไปพัฒนาศักยภาพมาบัดหมาดนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมภูงาจังหวัดพังงานะคะเป็นเกี่ยวกับอสม.ในงานในงานคุ้มครองผู้บริโภคที่บ่งบอกถึงบทบาทที่ชัดเจนของพี่ๆอสม.นะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะองค์การอาหารและยานะคะสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยานะคะได้มีการจัดทำหลักสูตรนะคะ Action Foundation นะคะที่to all success นะคะแล้วก็สร้างบทบาทและการรอบรู้ให้กับพี่ๆอสม.ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับการบริการความรู้อันนี้ของพี่ๆอสม.กันนะคะวันนี้พี่อสม.ก็จะมาร่วมถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องทางบ้านนะคะได้รับรู้รับฟังไปพร้อมกันนะคะซึ่งเราจะร่วมในการรู้จักเข้าใจและเข้าถึงอย.ได้มากขึ้นนะคะในก้าวแรกนะคะเรารู้จักอย.กันยังไงคะพี่เก
0: ๋ก็ก่อนอื่นนะคะอย.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะไม่ใช่องค์กรอาหารและยานะคะเพราะว่าปกติพอเราอย.ก็จะ
1: อย.
0: อย.หรือองค์การมาก่อนเลยแต่จริงๆคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะแล้วก็อย.นี่เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบถูกไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ตามหลักตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่อย.รับผิดชอบหรือสำนักคณะกรรมการอาหารและยานั่นเองนะคะได้แก่6กลุ่มค่ะพี่เก๋มีทั้งหมด6กลุ่มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง6กลุ่มนะคะประกอบไปด้วย1อก็คืออาหารเลยนะคะกลุ่มที่เป็นอาหารนะคะกลุ่มที่2ก็คือยานะคะอันที่3ก็คือเครื่องสำอางค่ะอันที่4นะคะก็คือวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขนะคะอันที่5เครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็อันที่6วัตถุเสพติดนั่นเองค่ะ
0: ใ
1: ช่ค่ะแล้วบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักคณะกรรมการอาหารและยามีอะไรบ้างคะพี่เก
0: ๋ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะโดยจะกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดแล้วก็โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะมีการเฝ้าระวังปัญหาหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรอบรู้และมีศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆค่ะแล้วก็มิติใหม่ของอย.ตอนนี้มีหลากหลายเลยค่ะที่ เน้นมีอะไรบ้างคะ
1: เนื่องจากว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยรวมถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สถานการณ์สุขภาพของคนในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุมากขึ้นมีเด็กเกิดน้อยลงนะคะในอย.มิติใหม่ก็ปรับนะคะให้ทันโลกทันยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะก็จะเป็น New Thai FDA หรือ New Thai OY นั่นเองค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยแนวทาง 3S ค่ะ S ที่1คือ Speed นะคะรวดเร็วนะก็คือลดขั้นตอนการให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีนะคะและเน้นระบบอัตโนมัติในการอนุมัติหรืออนุญาตนะคะแล้วก็การรับรองตนเองหรือเซลล์เคลมนั่นเองนะคะ S ที่2นะคะ Safety หรือปลอดภัยนะคะก็คือสร้างความรอบรู้ให้กับผู้บริโภคนะคะสร้างระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึงนะคะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้มีผลกับประชาชนแน่นอนนะคะแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคหรือยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ให้บริการแบบมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะในคลังความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคของอย.
0: มีอะไรบ้างคะพี่เก๋เดี๋ยวนี้เราจะมีศูนย์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะมีเว็บไซต์นะคะ เพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปศึกษาได้ค่ะเป็น www.fda.moph.go.th ค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือwww.oryor.com ค่ะซึ่งพวกนี้จะเป็นข้อมูลความรู้ต่างๆเราสามารถคลิกเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีอย.บริการประชาชนตรวจเลขผลิตภัณฑ์ยื่นเรื่องขอเลขอย.แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆค่ะแล้วก็มีสื่อความรู้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือมีวิดีโอมีอินโฟกราฟิกต่างๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ได้เห็นใน TikTok อะค่ะก็จะมีข้อมูลที่มาให้ความรู้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวสารจากอย.ด้วยค่ะ
1: อืมใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้เรายังมีอย่างอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันต้องทันเทคโนโลยีนะคะมีระบบ AI มีอะไรเข้ามานะคะดังนั้นพวกแอปพลิเคชันเนี่ยสำคัญมากนะคะอย.ก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้โดยง่ายนะคะก็มีแหล่งรวบรวมความรู้และแกนนำต่างๆโดยมี QR code เพื่อให้สแกนแล้วก็มีแอปอย่างเช่นแอปตาไวรู้ทันนะคะหรือว่าแอปFDA นะคะก็คือสามารถแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ลงไปถามลงในไลน์ได้เลยนะคะว่าไอเนี้ยปลอมหรือไม่มีเลขจดแจ้งมีเลขอย.ไหมมีเลขทะเบียนยาไหมนะคะซึ่งสามารถถ่ายรูปแล้วภาพก็ปรากฏเลยนะคะแอปนี้ก็จะสามารถตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทันกับผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลข่าวสารในการใช้ในการประกอบการตัดสินใจเวลาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนั่นเองนะคะ
0: เคยลองใช้แอปนี้แล้วค่ะเราจะเอาตัวเลข13หลักของอย.เข้าไปลงไว้แล้วก็เซิร์ชเขาจะขึ้นมาให้เลยค่ะซึ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาอาจจะเอาเลขของตัวอื่นมาใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราเอาเลขเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ดูว่าข้อมูลตรงกับที่เราซื้อมาไหมถ้าไม่ใช่นี่หยุดเนี่ยใช้นะคะแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ใช่ค่ะแอปนี้ก็จะลิงก์ไปทั่วทุกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้คำแนะนำนะคะหรือการตรวจเลขผลิตภัณฑ์อย่างที่พี่เก๋พูดเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับสถานีข่าวอย.ด้วยลักษณะทราบว่าผลิตภัณฑ์ไหนปลอมมีข่าวลวงข่าวโฆษณาโอ้อวดเกินจริงก็จะออกจากแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็มีสถานีข่าวของอย.มีศูนย์ดูแลสุขภาพนะคะมีวัดดัชนีมวลกายแล้วก็แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการค้นหาร้านยาที่อ
0: ยู่ใกล้ๆใช่ค่ะจะขึ้นมาให้เลยค่ะอยู่ตรงจุดไหนบ้าง
1: แล้วร้านยาที่ไม่อยู่ในจุดตรงนั้นแต่เป็นร้านยาเถื่อนนะคะก็จะปรากฏนะคะ เพราะว่ามันเช็คได้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านหรือท่านผู้ชมที่ติดตามเรานะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะในที่ App Store นะคะแล้วก็ Play Store นะคะซึ่งเป็นในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ที่อย.นะคะหรือ FDA ไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อบริการประชาชนนั่นเองนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการอสม.สร้างสุขของเรานะคะในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีที่สุขภาพค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอสมสร้างสุขนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า underscore live นะคะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะพี่เก๋ซึ่งเป็นช่วงสาระดีๆชี้สุขภาวะนะคะกับพี่สมหญิงค่ะ
1: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.สิริประภาธรรมโอภาสค่ะวันนี้เราจะเข้ามาช่วงสาระดีชี้สุขภาวะค่ะเราก็จะมาตอบคำถามนะคะ Q&A กันค่ะสักนิดนึงนะคะเอาจะเริ่มเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เต็มตัวนะคะโอเคค่ะ
0: ชอบ
1: จะถามว่าความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะพี่หญิงอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็ในนามของผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนะคะในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะคะแล้วก็ประกอบกับเราไปอัปเดตความรู้กันนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ความรู้ของชุดงานอย.นะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนมาในความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นก็เป็นได้หลายอย่างนะคะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อสุขภาพอนามัยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนเราด้วยค่ะ
1: ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สุขภาพอนามัยของเราดีขึ้นถูกไหมคะแล้วก็ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อย.รับผิดชอบอะค่ะมีอะไรบ้างเอ่ย
0: เมื่อกี้เราได้เล่าไปแล้วคือ6อย่างนะคะ6ความหมาย6ชุดที่อย.ดูแลในกรอบของอย.เองนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอาทิเช่นนะคะอาหารในภาชนะที่มีบรรจุปิดสนิทนะคะเช่นกาแฟนะคะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอาหารเสริมนะคะซึ่งตามกฎหมายก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองนะคะอันที่2นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ยานะคะเช่นยารักษาโรคชนิดต่างๆนะคะที่มีลักษณะเป็นเม็ดน้ำหรือยาทายาฉีดเป็นต้นนะคะอันที่3ก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะก็ได้แก่พวกเครื่องทำความสะอาดผิวหน้านะคะครีมต่างๆหรือโลชั่นบำรุงผิวนะคะหรือครีมรองพื้นแป้งทาหน้าอย่างนี้นะคะลิปสติกนะคะที่ทาตาทาแก้มบัชออน
1: อายแอชโดใช่ใช้ทุกวัน
0: ค่ะจะอยู่ในกลุ่ม
1: เ
0: ครื่องสำอางนะคะครีมกันแดดนะคะน้ำหอมนะคะไอ้น้ำหอมเนี่ยตัวดีเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องน้ำหอมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ย้อมผมนะคะเจลแต่งผมหรือผลิตภัณฑ์ทาเล็บเป็นต้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่อย.ดูแลรับผิดชอบนะคะก็คือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนนะคะหรือทางสาธารณสุขนะคะอาทิเช่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำสเปรย
1: ์กำจัดแมลงด้วยไหมคะ
0: รวมด้วยนะคะนี่ค่ะกำจัดแมลงในบ้านเรือนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงสาบมดนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็ดอย่างเช่นเป็ดนะคะในห้องน้ำหรือก็หรือน้ำยาล้างจานด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะคะนี่เราจะไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆอันนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะคะช่วงสถานการณ์โรคโควิดเนี้ยเราจะเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องค่ะเครื่องมือแพทย์จะเยอะขึ้นนะคะเช่นถุงยางอนามัยนี่เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะไม่ใช่เครื่องมือเพศนะคะให้เข้าใจใหม่นะคะ
1: คันแทคเลนก็เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตนะคะหรือคอนแทคเลนนะคะรวมถึงที่เป็นคอนแทคเลนแฟชั่นนี้ก็จะถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็เครื่องสั่นสะเทือนนะคะหน้ากากอนามัยเหมือนพี่เก๋พูดเมื่อกี้นะคะแมสที่ใช้ในทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อโรคเป็นต้นนะคะสุดท้ายค่ะผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดนะคะไม่ใช่ยาเสพติดนะคะวัตถุเสพติดนะคะเป็นยาเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะซึ่งจะเป็นบุคลากรทางแพทย์หรือแพทย์เป็นผู้สั่งใช้เท่านั้นนะคะได้แก่มอร์ฟีนนะคะในการรักษาการเจ็บปวดรุนแรงโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือโรค ที่แพทย์วินิจฉัยว่าให้ใช้ได้นะคะหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็อย่างเช่นยานอนหลับยาลดความอ้วนบางชนิดนะคะหรือแม้กระทั่งยาคลายเครียดนั่นเองนะคะ
1: อันนี้เราต้องมีการควบคุมนะคะเพราะว่าบางท่านเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์
0: ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้นแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะยาเหล่านี้จะต้องมีใบสั่งซื้อนะคะจะไม่ได้จ่ายให้บุคคลโดยทั่วไปนะคะ
1: ก็จะแนะนำว่าพยายามใช้ตามที่แพทย์สั่งอย่านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะที่ทราบมาเนี่ยบางท่านนำยาแก้เบาหวานไปเป็นยาลดความอ้วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ
0: บางท่านนำยาแก้ไอที่มีผสม4x100นะคะไปใส่น้ำท่อมนะคะ
1: ก็ไม่สมควรทำเหมือนกันค่ะ
0: นะคะโดยเฉพาะอีกตัวนึงเนี้ยบอกพวกที่มีสารระเหยจำพวกทินเนอร์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุเสพติดเช่นกันนะคะ
1: เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ค่ะเราต้องก้าวทันโลกนะคะก้าวอย่างรู้เท่าทันค่ะพยายามให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดห่างไกลจากสิ่งที่จะทำให้เราไปทำให้เสียสุขภาพได้ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากอย.จะดูแลเรื่อง6ผลิตภัณฑ์ที่พูดไปแล้วนั่นนะคะก็จะมีการดูแลเรื่องการโฆษณาน
1: ะคะระวังรอบด้านนะคะ
0: โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะคะไม่เฉพาะฝ่ายอย.เองนะก็จะมีฝ่ายข่าวการกรองข่าวการดูข่าวปลอม
1: ใช่ค่ะเพราะตอนนี
0: ้ข่าวลวงนะคะ
1: เฟคนิวมีเยอะมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะมีการอวดอ้างเกินจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะแล้วก็จะนำอาหารมาโฆษณาว่าเป็นยารักษาสารพัดโรคล้างพิษหรือว่าทำให้สาวสวยเซ็กอะไรเงี้ยมีการบล็อกไม่ให้ดูดซึมเพื่อให้ผอมมีการเบิร์นให้เยอะขึ้นเพื่อให้หุ่นดี
0: เนี่ย
1: ต้องระวังค่ะเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะคะแล้วก็อย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะบางตัวก็เอามาโฆษณาว่าเป็นยาลดไขมันเพิ่มขนาดทรวงอกรักษาสิวหรือรักษาฝ้าอันนี้ต้องระวังค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็เวลาโฆษณาเกินสรรพคุณก็จะบอกว่าสรรพคุณเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูกแต่อ้างว่า ละลายไขมันลดความอ้วนลดน้ำหนักซึ่งยาระบายเนี่ยระบายของเสียออกไปนะคะแต่ว่าไม่มีสรรพคุณในการลดน้ำหนักนะคะอันนี้เราต้องใช้ให้ถูกแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะผลเสียจากการหลงเชื่อโฆษณาค่ะจะได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้หรือจากยาที่ลักลอบใส่เข้าไปค่ะก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ขาดโอกาสในการรักษาที่เหมาะสมค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะเชื่อมากเลยยาบางตัวที่เขาเรียกยาผีบอกใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าบางตัวเนี่ยแอบใส่สารสเตียรอยด์ซ
0: ึ
1: ่งเป็นอันตรายมากทำให้อาการดีขึ้นณตอนนั้นจริงจริงแต่ผลเสียเยอะมากเลยค่ะอันนี้ต้องระวังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะในเรื่องพอมันโฆษณาแล้วมันก็ชวนเชื่อใช่ไหมพี่เก๋พอชวนเชื่อโอ้มีความโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะคะเช่นหาย 100% ฝ้าใสหน้าใสนะคะหน้าตึงหน้าเด้งนะคะเป็นสาวสวยหุ่นดีสุดเซ็กซี่นะคะทำให้ผู้ฟังผู้ชมผู้ประชาชนทั่วไปนี่หลงเชื่อแล้วก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้นะคะซึ่งเป็นการหลงเชื่อโดยกลลวงโฆษณาเกินจริงนั่นเองอันนี้เราก็ควรจะรู้ไว้นะคะว่าโฆษณาแบบไหนที่อย.เขาจะไม่อนุญาตเลยนะคะให้มีการโฆษณาเหล่านี้ถ้าหากมีเห็นข้อความโฆษณาเหล่านี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตัดสินใจได้เลยว่าคือสินค้าปลอมค่ะสินค้าที่หลอกลวงค่ะสินค้าที่โอ้อวดเกินจริงนะคะไม่มีผลในการรักษาไม่มีผลในการเป็นยาไม่มีผลในการดูแลสุขภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะมักจะเจอคำอวดอ้างโฆษณาเกินจริงดังนี้ค่ะมีข้อความเหล่านี้เลยนะคะอันแรกเลยใช่แล้วสิวฝ้ากระหายนะคะไม่กลับมาเป็นอีกนะคะทาแล้วสามารถสลายไขมันได้อย่างนี้นะคะหรือช่วยให้รูปหน้าเรียวเล็กลดลงนะคะสร้างคอลลาเจนให้หน้าเด้งดึงอะไรอย่างนี้นะคะเต่งตึงได้เด้งดึงได้ด้วย
1: ลดการสร้างเม็ดสีผิวให้ขาว
0: ใช่ขาวจั่วอะไรอย่างนี้นะคะ 100% อย่างนี้นะคะเติมริ้วรอยล่องลึกนะคะอันนึงก็คือมักอวดอ้างในการรักษาโรคเช่นช่วยลดน้ำหนักนะคะเผาผลาญไขมันกระชับสัดส่วนนะคะหรือช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก นะคะกระชับมดลูกนะคะให้มดลูก อกฟูรูฟิตอะไรอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็อันนี้มาเยอะเลยนะคะสมรรถภาพทางเพศเนี่ยแล้วก็รักษาโรคเบาหวานมะเร็งหัวใจความดันโลหิตสูงนะคะช่วยกำจัดขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้ความจำดีขึ้นไหมคะเห็นไหมล่ะอกฟูรูฟิตคำเหล่านี้เป็นคำที่อวดอ้างการรักษาเกินจริงซึ่งอย.เขาห้ามมีในคำโฆษณาไม่ว่าจะสื่อทางใดก็ตามนะคะ
1: ถ้ามีถ้อยคำเหล่านี้ก็
0: ถือ
1: ของฟันธงได้เลย
0: โกหกหลอกลวงมิจฉาชีพใช่โกหกหลอกลวงและก็มิจฉาชีพไว้เลยนะคะอีกคำหนึ่งกลุ่มนึงนะคะก็คือมักอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงขัดต่อข้อกฎหมายนะคะมีคำอะไรบ้างมาฟังกันพี่เก๋เอาสักท่อน
1: รักษาโรคเบาหวานหัวใจมะเร็งเอชพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการเสริมสมรรถภาพทางเพศอันนี้ก็ต้องระวังค่
0: ะ
1: รักษาโรคอัมพาตวัณโรคปอดตับม้ามไตอันนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะว่า อวัยวะต่างๆของเราพวกนี้ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการดูแลที่ดีถ้าได้รับสารที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะอันตรายมากๆค่ะอ
0: ีกอันนึงก็คือว่าอะไรยาเทวดารักษาอัมพาตได้วัณโรคปอดตับไตม้ามอย่างนี้นะคะหายได้ทุกโรคยาครอบจักรวาลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อะไรนะพี
1: ่มียายุติการตั้งครรภ์ยาทำแท้งยาขับประจำเดือนค่ะ
0: อันนี้หลอกวัยรุ่นมาหลายต่อหลายคนแล้วนะคะ
1: อันตรายด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าซื้อ1ขวดแถม1ขวดซื้อยา1ขวดรับของสมณะคุณนะคะอันนี้บางนี้เราตาล่อนะบ้านเราเรียกตาล่อก็จะรีบตัดสินใจที่จะซื้อเพราะเห็นเก็บของแถมนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็ที่อยากให้สังเกตก็คือถ้าใช้คำว่ายอดเยี่ยมหายแน
0: ่วิ
1: เศษยิ่งปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงอันนี้ระวังไว้เลยค่ะ
0: ชัวร์ค่ะว่าโกหก นะคะหลอกลวงแน่นอนนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสักคู่จากทางบ้านนะคะแล้วก็กลับเข้ามาหารายการเราอีกในช่วงที่3นะคะในอสมขอแชร์นะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นช่วงพี่ๆอสมขอแชร์นะคะกับรายการอสมสร้างสุขนะคะเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่สวทตะกั่วป่า _ ไรนะคะหรือ Facebook นั่นเองนะคะพบกับดิฉันพี่สมหญิงค่ะ
1: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสมศิริประภาธรรมโอภาสค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายอยู่รอบๆตัวเราค่ะแล้วเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok เราสั่งซื้อได้ง่ายมากเลย โฆษณาทีวีต่างๆอ่ะค่ะเราทำอย่างไรที่จะไม่เสียรู้กับข่าวลวงนะคะมีเทคนิคมาแนะนำนิดนึงค่ะการที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะควรจะฟังหูไว้หูกับคำโฆษณาต่างๆค่ะก่อนที่จะกดซื้อนะคะก็คืออย่าหลงเชื่อง่ายกับโฆษณาที่อวดอ้างค่ะอย่างเช่น อย.รับรองอ้างผลวิจัยอ้างสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยหรือว่าใช้คำสวยหรูนะคะหรือนำคนดังๆต่างๆเนี่ยหรือว่าบุคลากรในทางแพทย์และผู้ป่วยมาบอกว่าใช้แล้วเห็นผลค่ะเพราะมักจะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวเป็นภาพที่ให้เรามองเห็นแต่จริงๆเราไม่ทราบว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องระวังนะคะแล้วก็อย่าเสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางยาแผนโบราณหรือเครื่องมือกายภาพบำบัดที่โฆษณารักษาโรคร้ายแรงหรือเรื้อรังนะคะหรือช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายเช่นพวกบล็อกต่างๆพวกเบิร์นพวกดีท็อกพวกอึดพวกทนอะไรพวกนี้ค่ะล้วนอวดอ้างเกินจริงทั้งนั้นต้องระวังมากๆค่ะหากพบคำประเภทว่ามหัศจรรย์เห็นผลทันทีรักษาโรคได้108การค้นพบใหม่สูตรรับให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่าเป็นโฆษณาลวงที่โอ้อวดค่ะแล้วก็เป็นโฆษณาที่เป็นเท็จต้องระวังค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะอย.ก็ได้มีการควบคุมคำโฆษณาดังกล่าวนะคะที่พี่เก๋กับพี่หญิงเล่าไปแล้วนะคะทั้งช่วงที่2ของรายการแล้วก็ช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่อย.นำมาฝากนะคะรวมถึงพี่ๆอสม.สร้างสุขของเราด้วยเนี่ยเอามาเผยแพร่ต่อนะคะแล้วก็เคล็ดลับในเรื่องการป้องกันข่าวลวงอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างเกินจริงนั่นเองนะคะก็คืออันดับแรกเลยสังเกตฉลากนะคะเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเองก็ต้องอ่านหนังสือออกนะคะถ้าเราเล่นเฟซเป็นนะคะเราเล่น LINE เราเล่น Instagram หรือไม่กระทั่งเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั่นเองนะคะ
1: ง่ายๆเลยค่ะ
0: สังเกตฉลาก
1: อย.ก่อนแล้วก็เลข13หลัก
0: ใช่แล้วค่ะเหมือนกับเลขบัตรประชาชนเรานะคะอันไหนที่จะโกหกเราได้ไม่ได้ต้องดูที่เลขอย.นะคะจำนวนของตัวเลขจะเท่ากันกับเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะข้อสังเกตเอาถ้าตัวเลขไม่ครบนี่ลวงแน่นอนตัวเลขตกหล่นนี่ลวงแน่นอนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจอย่างนี้13หลักเท่ากับเลข ID หรือเลขบัตรประชาชนของเรานะคะโดยถ้าหากพบโฆษณานะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพรักษาโรคความอ้วนนะคะขับสารพิษนะคะลดไขมันในเลือดนะคะและฉลากผลิตภัณฑ์นะคะต่างนั้นแสดงว่าเป็นเลขมีเลข13หลักอยู่บนฉลากเหล่านั้นหรือไม่ให้ดูก่อนเลยนะคะถ้าอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย.นะคะแสดงว่าขออนุญาตจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะไม่ใช่ยานะคะมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ยาลดความอ้วนผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนขับสารพิษลดไขมันในเลือดนะคะเหล่านี้จะต้องมีเลข13หลักและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยานะคะถ้าเป็นยามันจะเป็นเลขทะเบียนยานะคะจะมีคำว่าเลขทะเบียนนะคะขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็มีรหัสตัวอักษรนะคะเนื่องถึงจะเป็นยาแต่ถ้าเป็นเลข13หลักนั่นก็คือผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ในโฆษณานั้นนะคะก็จะเป็นข่าวลวงเลยให้เราเข้าใจว่าอย่าหลงเชื่อนะคะถ้าไม่ใช่ตามที่เราแจ้งไปนะคะถ้าพบโฆษณาสรรพคุณอาหารยาเครื่องมือแพทย์นะคะก็อย่าหลงเชื่อนะคะถ้าไม่พบเลขอนุญาตโฆษณาถ้าเขามีการโฆษณาเขาจะมีเลขอนุญาตวิ่งอยู่ข้างล่างนะคะว่าโฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วนะคะลองสังเกตดูนะคะเวลาเขามาลดมาเซลล์ราคายาแก้เข่าเสื่อมงาน้ำมันงาดำสกัดแก้ไขมันลดไขมันในเลือดทำให้อาการปวดเจ็บปวดมันมีเลขข้างล่างวิ่งไหมนะคะก็คือเลขที่บอกว่าเลขอนุญาตโฆษณานั่นเองนะคะซึ่งจะมีใน ทีวีนะคะที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะหรือแม้กระทั่งออนไลน์ในสื่อโซเชียลไลน์ Facebook อย่างนี้ก็ต้องมีเลขโฆษณาที่อนุญาตด้วยนะคะ
1: ก็จะมีตัวคออนะคะก็คือโฆษณาอาหาร
0: ใช่
1: คอทอก็คือโฆษณาเครื่องยาคอทอนี่จะเป็นยาใช่ไหมคะแล้วก็คอพอนี่จะเป็นเครื่องมือแพทย์
0: ใช่ค่ะคือดูตามข้างหลังมันถ้าอันแรกนี่คออก็คืออาหารและยานะคะถ้าคอคือคอละคังนะคะ
1: คอละ
0: คังที่ย่อมาจากโฆษณานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตามด้วยอ
1: จะเป็นอาหาร
0: ใช่อาหารและยา
1: คอละคังทอจะเป็นทอทหารจะเป็นยาคอละคังและพอพานจะเป็นเครื่องมือแพทย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็คือดูทำคำตามของมันนั่นก็คืออนุญาตให้โฆษณานะคะถ้าไม่มีคำเหล่านี้หลวงชัดเจนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลโฆษณานะคะกับข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยว่าตรงกันไหมนะคะในฉลากเขียนแบบนี้แต่โฆษณาโอ้อดเกินจริงไปอีกแบบนึงนะคะอย่างเช่นในฉลากเขียนแค่ว่ายาอาหารบำรุงร่างกายอาหารเสริมแต่โฆษณาเหมือนกับยารักษาโรคนะคะให้เปรียบเทียบด้วยว่าในคำโฆษณานั้นหลวงแต่ในฉลากเขียนประมาณนึงนะคะเขียนไว้กลางๆไม่กล้าติดฉลากว่ารักษาดีรักษาได้ผล 100% คนละแบบนะคะอันนี้ลวงแน่นอนถ้าหากพบโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณอาหารยาเครื่องมือแพทย์ก็อย่าหลงเชื่อง่ายดายนะคะก็ให้ตรวจสอบข้อมูลจากอย.แล้วก็ถ้าพบว่าผิดจริงก็สามารถร้องเรียนในฐานะผู้บริโภคได้เลยนะคะโดยเข้าที่เว็บไซต์อย.นะคะหรือ FDA ที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะมีหลากหลายทั้งแอปพลิเคชันตารู้ทันตาไวอย่างนี้นะคะเยอะแยะนะคะ
1: ก็คืออย.สมาร์ทแอปพลิเคชันค
0: ่ะใช่แล้วค่ะ
1: แล้วก็กลยุทธ์โฆษณาแบบไหนคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็ฟังหูไว้หูค่ะ
0: โฆษณาดูดีเกินไปโดนใจดูดีโดนใจแหมมันเกินจริงอ่ะมักจะเกินจริงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขี้โม้ได้เรื่องไงพี่นะแล้วก็หลากหลาย
1: ใช่แบบ
0: มีกลยุทธ์ที่แบบแพรวๆนะคะก่อนเชื่อก่อนซื้อก่อนใช้นะคะต้องชั่งใจก่อนนะคะ
1: แล้วตัวอย่างกลยุทธ์ที่เกินจริงมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตได้บ้างคะ
0: ถ้าหากนำภาพบุคคลที่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยมาแนะนำนะคะมาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วเป็นแพทย์ที่สามารถรักษากับคนนั้นคนนี้หายแล้วมีตัวอย่างผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วลุกขึ้นมานั่งเดินได้เดินเหินได้เขาปีนเขาปีนเขาได้ปกติปั่นจักรยานได้มันจะเกินจริงมาก
1: ดูแล้วน่าเชื่อถือ
0: มีหลายอันนะคะ
1: แ
0: ล
1: ้วกรณีดาราที่เอาภาพมา
0: เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะ
1: ทั้งที่เจ้าตัวบางทีไม่รู
0: ้ไม่รู้นะคะบางทีเป็น AI นะคะเดี๋ยวนี้หลอกทำปลอมเรียนเนียนมากนะคะทำปลอมเรียนเนียนมากนะคะอันนี้นี่ผู้ฟังผู้ชมนี้ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ความรู้รอบด้านในการตัดสินใจเลือกซื้อนะคะเมื่อจะบริโภคสินค้าชนิดนั้นนี่ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ความรู้เป็นอย่างยิ่งไม่เขาหลอกเอาตังค์นะคะแล้วก็บุคคลที่ปรากฏในโฆษณาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางนะคะก็อาจจะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเจ้าของโรงงานมาเซลล์เองมาเลหลังผลิตภัณฑ์เองอย่างนี้ก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คุณผู้ฟังผู้ชมหรือผู้ได้รับข่าวสารนั้นตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาขออนุญาตนะคะเป็นอาหารแต่โฆษณาเหมือนรักษาโรคเลยนะคะเป็นขอเลขผลิตภัณฑ์เป็นมอไอคออใช่ไหมคะคออคอทอก็คืออาหารและยาแต่เวลาโฆษณาอู้ยาครอบจักรวาลกินแล้วเดินได
1: ้ก็อย่างที่บอกไปแล้วต้องระวังพวกนี้อ
0: ันนี้ชัดเจนเลยนะคะไม่มีแล้วก็อย.เขาจะควบคุมคำโฆษณาเหล่านี้นะคะถ้าไม่มีคำเหล่านี้ก็จะผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้ายังมีวิ่งเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่นิ่งนะคะเขามีวิธีหลบหลีกนะคะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองนะคะ
1: ผู้บริโภคก็ต้องระมัดระวังกันค่ะ
0: แล้วก็อีกคำหนึ่งนะที่แบบโดนใจก็คือการดราม่าแสดงเก่งเขาเรียกแสดงเก่งนะคะแล้วก็ใช้เราเห็นผลแต่ก่อนเนี่ยครอบครัวทรมานมากเจ็บปวดอย่างเงี้ยคะแล้วก็ร้องไห้มีอาการสะเทือนใจถึงขั้นเดินไม่ได้ถึงขั้นจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็พอได้รับอาหารชนิดนี้อาหารเสริมที่ดีขึ้นมาเดินเหินได้ใช้ชีวิตได้ปกติแบบดิฉันสิครับแบบกระผมสิครับนี่นะคะก็เป็น ข้อเท็จจริงที่เกินจริงนะคะมีไม่มีผลงานวิจัยรองรับอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นงานผลงานวิจัยลวงอันนี้เราต้องตรวจสอบให้รอบด้านจริงๆนะคะใช้แล้วผิวขาวกระจ่างใสกินดีใช้ผลิตภัณฑ์แล้วลดน้ำหนักได้จริงนะคะ20กิโลเห็นผลนะคะแต่เมื่อเอาไปตรวจสอบตามเลขนะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะออกมาเลยนะคะว่ายังไม่มีผลวิจัยรองรับนะคะ
1: ส่วนใหญ่โฆษณาพวกนี้ก็จะเอาดารามา
0: ใช่ค่ะ
1: โฆษณานะคะ
0: พี่หญิงเองก็เคยคิดนะคะว่าทำไมคนนี้เขาลดได้ถึง20กิโลก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะเพราะผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างแพงนะ
1: ข้อเท็จจริงก็คือดาราเขาดูแลสุขภาพ
0: เป็นอย
1: ู่แล้ว
0: เขามีเทรนเนอร์นะคะ
1: สวยอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะเขามีเทรนเนอร์แล้วเขามีตารางอาหารชัดเจนนะคะเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะแล้วก็ลองเอาชื่อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเข้าไปใน FDA เลยนะคะมันจะออกมาทันทีว่าอ๋ออันนี้นะมียอดขายเยอะก็จริงแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีการประเมินผลที่ชัดเจนนะคะจะต้องทดลองต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีข้อมูลให้รายละเอียดชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ้างเป็นคนป่วยกินแล้วได้ผลนะคะผมเคยป่วยนอนมาเป็นปีแล้วกลับมากินตรงเนี้ยได้ผลดีเช่นปวดตามข้ออักเสบโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานโดยเฉพาะอ้างเหล่านี้ขัดแย้งกันแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นขอเป็นอาหารและเป็นอาหารใช่ไหมคะแต่มาโฆษณาเหมือนยา
1: อันนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าถึงจะเป็นผู้ป่วยที่หายจริงๆก็ต้องระวังเพราะว่าบุคคลแต่ละบุคคลอาการของโรคไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะความแข็งแรงสมรรถนะของร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปริมาณยาความต้องการยาของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันค่ะดีที่สุดคือพบแพทย์ค่ะนอกจากนั้นยังมีการอ้างอิงอย่างอื่นอีกไหมคะ
0: ก็ผลลัพธ์ต่อสุขภาพใช่ไหมคะว่าได้กินแล้วสุขภาพจะดีอย่างนั้นโน่นนี่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อได้รับข้อมูลก็ใช้ในการตรวจสอบฉลากอ่านฉลากให้ดีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบประกอบกับการตัดสินใจรวมกับหาข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเช็คง่ายเช็คก่อนใช้
1: ใช่
0: เช็คก่อนใช้เช็คให้ชัวร์แล้วค่อยใช้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆจากพี่ๆอสมนำมาขอแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ร่วมแชร์ไปกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขและก็สำนักคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะงานคุ้มครองผู้บริโภคเรานะคะที่ให้ร่วมให้ความรู้และก็ข้อมูลดังกล่าวมานะคะพบกับรายการอสมสร้างสุขในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่า _ live นะคะสำหรับวันนี้สมหญิงและ
1: พี่เก๋ค่ะ
0: ขอลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: ร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถจับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเริ่มปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการในประเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13.2 ล้านคนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1.4 ล้าน คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ 5.4 ล้าน คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
8: วัดดีหวัดดีบายดีไ
9: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้

0: ิสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
2: ่ไห่ลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
1: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
0: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฮัลโหลป้าดิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
4: อย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh นะครับวันนี้ก็เรามาเจอกันแล้วนะครับทุกวันจันทร์ตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่นะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านตีสามถึงตีสี่นะถ้าภาษากรุงเทพว่า15 ถึง 16 นาฬิกามาเจอกับผมแดงเดินตาครับอาจารย์พบกับรายการเส้นทางแห่งศรัทธานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับอยู่แค่บ้านเรานี่แหละนะครับพร้อมพี่น้องรับฟังกันได้ไม่ว่าในรถในเรือในเครื่องบินในทุ่งนาในน้ำยางอะไรฟังกันได้นะครับมากันแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมกับอาจารย์ก็มา
1: อัสสลามุอะลัยกุมสลามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัมมาบะอ์ดุกะกอฟัมซัลมารเราะห์มะตฟะมิตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะประสบกับท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะท่านผู้ชมผู้ฟังนะที่อยู่กับหลายๆที่หลายๆแห่งนะก็ขออัลเลาะห์ประทานเราะห์มะตให้กับท่านทุกคนครับสําหรับวันนี้นั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเองก็เพิ่งกลับมานะก็เดินทางไปเยี่ยมญาติ2-3 วันแล้วก็รีบมาบ่รู้ว่าวันนี้มีหน้าที่ที่จะต้องพบกับพี่น้องนะก็ไม่ก็แม้ที่ให้นะก็พยายามจนก็ได้กับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็มาท่านก็วันนี้ก็มีเรื่องอะไรครับ
0: ก็ทางเรื่องไว้ตั้งหลายเรื่องนะครับในการจะทำให้อาจารย์ได้ตอบไม่ในการที่ทำเข้ามาเนี่ยบางกิบลี่เนี่ยทำเข้ามาบอกว่านั่งฟังอยู่ทางบ้านนั่งฟังอยู่ทางบ้านก็มีความรู้ของมุสลิมของเรานี่แหละนะครับทำเข้ามานะครับก็ทำบอกว่าผู้ที่อาบน้ำศพนั้นจำเป็นจะต้องส้วมทุ่งมือหรือเอาผ้าพันมือหรือไม่เมื่อเขาต้องการจะทุกข์ระว่างหัวเข้ากับสะดือของศพนะครับนี่ถามเข้ามานะครับ
1: โ
0: อ้ครับครับ
1: ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนะครับเป็นคําถามที่ดีมากกับเพราะมันเป็นชีวิตประจําวันของเราทุกคนเกิดแก่เจ็บตายนะเมื่อเจ็บตายเสร็จแล้วเมื่อตายแล้วนะตามหลักของอิสลามเราต้องฟังต้องอำนาจให้นะลักษณะบอกว่าวาญิบบนคนเป็นนั้นจะต้องทำให้กับคนที่ตายนั้นสร้างประการคำว่าวาญิบหมายถึงทำไม่ทำนั้นบาปนะบาปมัดเลยมันเป็นฟาดูกีฟายะคำว่าฟาดูกีฟายะหมายถึงว่าคนทั้งชุมชนของเราที่เป็นมุสลิมนั้นถ้าปล่อยให้คนตายคนนึงโดยไม่ทำสร้างประการนี้บาปมัดทั้งหมู่บ้านเลยแต่ถ้าใครสักคนนึงยกขึ้นมาทำก็ถือว่าความผิดทั้งหมดปนไปแต่ถ้าฟัดดูอินหมายถึงว่าฟัดดูหมายถึงซึ่งเดียวผู้เป็นเจ้ากำหนดลงมาบนโรชพอบุคคลอย่างเช่นการละหมาดอะไรก็แล้วแต่นาที่เป็นฟัดดูอันนี้ฟัดดูอินถึงฟัดดูฟะยะนี่นั่นการถันท่ามาว่าผู้ที่อาบน้ำศพนั้นจำเป็นจะต้องท่วมส้วมทุ่งมือหรือไม
0: ่
1: แล้วก็เอาผ้าพันมือหรือไม่เมื่อเขาต้องการจะทุกข์ระวังวัวเข้ากับสะดือของศพ
0: ครับเนี่ยก็ท่ามา
1: ตรงนี้ครับพี่น้องที่อาบน้ำศพนะมาตามลักษณะเราเรียกว่าไม่ยัดนะไม่ยึดกันเลยที่คนที่ตายนะซึ่งที่นี้ต้องมีการอาบน้ำคนนึ่งเมื่อตายถึงนั้นนึ่งต้องอาบน้ำส่งต้องละหมาดศพให้สร้างต้องไปฟังนี่คือสร้างประการที่จำเป็นบุญคนเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งที่นี้มีคำถามมาว่าผู้ที่อาบน้ำศพมันจำเป็นต้องส้วมทุ่งมือหรือเอาผ้าพันมือหรือไม
0: ่
1: เมื่อเขาต้องการจะทุกข์ระวังว่าเขากับสะดือศพกับตรงนี้ตอนอาบน้ำนั้นคือต้องทำความสะอาดให้กับศพนะทั้งหมดหมายถึงว่าปอดล้างชำระทั้งเล็บทั้งได้หมดแล้วร่างกายสะอาดแล้วนะก็ให้ยกลั่งศพขึ้นมานะครึ่งนึงแล้วก็เอามือรีดที่หน้าท้องเพื่อให้ซึ่งสกปรกออกไปให้หมดนั่นแล้วเอาน้ำล้างซึ่งตรงนี้เลยนะขณะที่ล้างผู้ที่ล้างนั้นเขาเรียกว่าคำว่าเอารัดไม่ถึงว่าซาตานตีที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้ากำหนดให้สำหรับผู้ชายก็คือสะดือถึงหัวเข้าจะต้องปิดนะต้องปิดถ้าเปิดนั่นถือว่ามีความผิดสำหรับผู้หญิงนั่นคือยกเว้นหน้ากับฝ่ามือในอิสลามจะต้องปิดหมดเลยนี่ตามกำหนดของศาสนาที่อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้ากำหนดมาก็เป็นการให้เกียรติมนุษย์เรานั่นแหละนะมาเห็นมาถ้าเราเป็นเอาราดคนจะตื่นเป็นอย่างไรถ้าเราปล่อยร่างกาย นะสู่สังคมมันนี่พ้นมันจะเกิดกับเราอย่างไรแต่นี้อิสลามให้เกียรติกับมนุษย์นะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะนั่นที่ว่าสร้างให้ทำแบบนั้นเพราะให้เกียรติ
0: ให้เกียรติน
1: ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้ตรงนี้นั่นก็คำตอบก็คือมันบอกว่าผู้ที่อาบน้ำศพนั้นจำเป็นจะต้องท่วงส้วมทุ่งมือนะหรือเอาผ้าพันมือถ้าไม่มีทุ่งมือนั้นเอาผ้าพันขณะที่ต้องการจะทุกร่างกายของศพที่อยู่ระหว่างวัวโคกับสะดือนี่ไม่ถึงศพที่เป็นผู้ชายนะพอเอารัดของเขาที่ว่าต้องปิดนั่นก็คือวัวโคดื้อถึงวัวโคนั้นปิดหมดเลย
0: คร
1: ับ นั่นผู้ชายนกนั้นไม่ใส่ปล่อยได้ถึงทีนี้เมื่อที่ย้ำนามเอามือไปทำภาระตรงนั้นเลยระหว่างดื้อวัวโคนั้นถือว่าเป็นเอารัดของเขาจำเป็นจะต้องถืออาจารย์เป็นจะต้องใส่ถุงมือ นะเพราะได้เพราะฮารัมบาปเราเอามือไปกระทบระวังวัวเขากับสะดือของเขาโดยไม่มีข้องลง
0: ครับ
1: ถ้ามีข้องลงไม่ใส
0: ่
1: นั่นคือให้เกียรติกับคนที่ไม่กระทั้งว่าตายแล้วก็ยังต้องให้เกียรตินะ
0: ครับนี่ก็สิ่งดี
1: ๆครับนั่นก็ว่างว่าเป็นของข้าวใจนะครับคือว่าต้องใส่ถุงมือ
0: ใส่ถุงมือเลยคร
1: ับ ไม่มีถุงมือแรงเลยก็เอาผ้าพันมือเข
0: าน
1: ะ
0: กระดาษ
1: ไปตู้ทำความสะอาดระวังดื้อกับวัวโคของศพนั้นนะ
0: กับการสิ่งดีๆ
1: ระวังเวนองคงจะเข้าใจตามนี้นะ
0: อิสลามของเรามันอยู่แบบนี้แหละครับศาสนาอิสลามของเรานี่ครับสิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบได้รับรู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันบางคนก็ไม่รู้นะอาบน้ำปันเปื้อนมั่งปันเปื้อนมั่งแล้วก็ถ้ามาอีกข้อหนึ่งแล้วนะครับก็เขียนถ้ามากับเดียวให้อาจารย์ตอบให้หลาก็ถ้ามบอกมาว่าการละหมาดญะนาซะห์นะละหมาดมายันมีกี่รุกุนมีกี่รุกุนแปลว่าละการแล้วละหมาดญะนาซะห์มีกี่รุกุนถ้าตักบีร์5ครั้งจะเสียละหมาดหรือไม่นะนี่ก็ทำเข้ามาน
1: ะก็ยังอยู่ในเรื่องนี้นะ
0: ปกติน่ะตักบีร์มัน4คร
1: ั้งอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กะอัลฮัมดุลิลลาห์นะนี่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราที่อยู่ต่างบ้านพี่น้องอยู่ต่างบ้านนั้นนะที่เป็นมุสลิมนั้นจำเป็นจะต้องรู้เลยเรื่องที่ผ่านมาเมื่อเดียวนี้ก็เรื่องการอำนาจมายาดว่าเราต้องใช้ถุงมือไม้นะเหมือนตอนที่เราไปตรงระหว่างวัวดื้อวัวโคที่เป็นอุรัตของมายาดนั้นนะต้องใช้นะเพราะฮารัมบาปตรงนั้นเราต้องใช้มีข้องโรงนะแล้วก็ปัญหาที่ทรงนี้ก็ถ้ามาการละหมาดญะนาซะห์ละหมาดก็คือในโรมายังมายาตนะญะนาซะห์ก็หมายถึงมายาตนะญะนาซะห์ก็คร
0: บแล้ว
1: นะครับก็จะครบนะเรียกว่าซาอาหรับมายาตนะญะนาซะห์แล้วแต
0: ่
1: ก็หมายถึงคนที่ตายนั่นแหละถึงการละหมาดที่บอกว่าเมื่อมุสลิมตายลงหนึ่งต้องอำนามให้ทรงตรงละหมาดให้ซ้ำตรงผ่าไปกว้างนี่จำเป็นบนคนเป็นซึ่งแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องอัปนามแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการละหมาด
0: ละหมาด
1: ให้กรรมญาติให้ศพซึ่งทีนี้มันบอกว่าการละหมาดญะนาซะห์ให้ศพนี้มีกี่รุกุนรุกุนคือกฎเกณฑ์ของมันนะก็เรียกชาราตของมันดีว่าจะให้ได้ให้ครบนั้นรุกุนถ้าตักบีร5ครั้งจะเสียละหมาดหรือไม
0: ่
1: นี่กันนั้นก็หมายถึงว่ารูกลของการละหมาดญะนาซะห์นะมันมีอยู่4เลยนะเช่นกันอันหนึ่งอันฟาติยะห
0: ์
1: ร่วมอันศอลาวาตนบี3เลยก็ดุอาซี่กะดุอาซี่ครั้งนี้แหละอัสสลามแต่นี่มันเกินมัน5ดิ
0: ฮะ
1: มันเลยถ้าเราเอา5มันจะเสียละหมาดหรือไม่นะการคำตอบก็ตรงนี้นั่นก็หมายถึงว่าละหมาดญะนาซะห์นั้นมันมีอยู่7รุกุนถ้าก็คิดทั้งหมดนั่นนะถ้าก็คิดตั้งแต่เริ่มยืนตรงเนียดตักบีด้วยนั่นแหละซึ่งทีนี้มาเลยรุกุนที่1 1คือเนียดเนียดคือเจตนานึกในใจเย็นว่าข้าพเจ้าละหมาดเนื้อศพชายนี้ซี่ตักบีซึ่งเป็นฟัรดูกิฟายะห์ลิลลาฮิตะอาลา
0: ครับ
1: อันนี้นี่รุกุนที่1นะ
0: ที่1
1: รุกุนที่1ซึ่งที่เนียดนี่คือเจตนานี่ถ้าเป็นภาษาอาหรับมันก็เรียกอุศอลลิอะลาฮาซันมัยยิตีอัรบะอะตักบีรอตินฟัดดอนกิฟายะลิลลาฮิตะอาลา
0: คร
1: ับ ความหมายก็คือข้าพเจ้านะละหมาดบนไม้บนศพชายนี้4ตักบีเป็นฟัดดูกิฟายะเป็นฟัดดูกิฟายะหมายถึงว่าไม่ใช่ฟัดดูอีเลยฟัดดูบะยะคือคนทั้งหมดถ้ามาทำคนเดียวก็ซื้อผ่อนอันนี
0: ้
1: เป็นพระดุกิฟายะเผื่ออัลลอฮ์ตาลา อันนี้ประมาณนั้นแหละนั่นไอ้รุกคนที่หนึ่ง
0: รุกคนที่หนึ่ง
1: รุกคนที่สองยืนตรง
0: ย
1: ืนตรงถ้าว่ายืนตรงไม่ได้ก็ให้หนังหนังไม่ได้ก็ให้นอนนี่ในกรณีที่คนที่ละหมาดมันไม่สบายไม่ถึงว่ายืนไม่ได้
0: แต่ละหมาดได้
1: แต่ว่าเคล็ดหรือว่าเจ็บยืนไม่ได้ก็ให้หนังเอาเท่าที่จำเป็นจะทำได้นะอันเกิดท
0: ร
1: งยืนตรงและอันที่สามนี้รุกคนที่สามคือทำให้ทำที่ตักเบ็ดเช่นกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัร
0: อ
1: ันนั้นซึ่งที่นี่ในอัลลอฮุอักบัรเนี่ยให้เราเนียดแต่เดียวเลยพวกเราอัลลอฮุอักบัรเนียดหนึ่งแต่ใจว่าข้าพเจ้าละหมาดบุญศพชายนี้ที่ตักเบ็ดเป็นฝันตุ้งเกบยาเผื่ออัลลอฮ
0: ์อ๋อครับคร
1: ับอันนั้นเลยซึ่งนั้นเรียกได้ว่าโปรดทำที่ตักเบ็ดพวกอัลลอฮุอักบัรให้เราเนียดหนึ่งแต่ใจตามมาเลยเพราะตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าแม้ว่าทำห้าหรือตักเบ็ดหรือหกตักเบ็ดด้วยเจตนาแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นว่าจะเสียละหมาดคือโควาซีแต่เราไปตักเบียทั้งหกเอานับไปนู่นไปนี่กันตักเบียมันนะก็ไม่เสียละหมาดนะ
0: ไม่เสียนะไม่เสีย
1: ไม่เสียละหมาดเพราะศาสนาถือว่าถ้าศาสนาถือว่าไม่เสียละหมาดในเรื่องนี
0: ้
1: เราว่าตามกุนกุนก็เรียกกุนโซเฮ
0: กุนโซเฮครับคร
1: ับแต่เมื่อถึงว่ากุนโซเฮนี่คือทัศนะที่คอยยอมรับกันเลยนะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะเนียดตักเบที่เพิ่มเป็นลูกคนก็ตามดังเช่นนี้ได้ปรากฏในหนังสือซอฮีห์มุสลิมได้กล่าวว่าการเพิ่มนั้นไม่เสียละหมาดนะไม่ใช
0: ่
1: เสมือนอันฟาติฮะสำสำด้วยตั้งใจว่าเป็นลูกคนไม่เสีย
0: ที
1: ่ยิ่งในลูกคนแรงกันคืออ่านฟาติฮะอย่ามาบอกตักเบอ่านฟาติฮะจนอามินเสียอ่านแล้วสักทีกว่าแล้วฟาติฮะนั้นถึงถ้ามาเสียไม่เสียนะเสมือนอ่านฟาติฮะสำโดยตั้งใจว่าเป็นลูกคนแต่ละมานั้นตั้งใจในใจเราเออนี่เป็นลูกคนคงมายังนั่นแหละก็ยังละมานี่นะมาญาตินี
0: ่
1: ไม่เสีย
0: ไม่เสีย
1: นะจ๊ะไม่เสียซึ่งที่นี่เป็นนองท่ามาพอเกินมันเสียไหมนะเลยคำตอบที่ว่าไม่เสีย
0: ไม่เสียนะ
1: แต่เราต้องตั้งใจว่ามันเป็นลูกคนนั่น
0: อ่
1: านไล่อ้นก็ดิลูกคนที่สี่อ่านฟาติฮะให้อ่านค่อยๆฟาติฮะถึงแม้ว่าละหมาดในตอนกลางคืนก็ตามนะให้อันค่อยๆละหมาดฟาติฮะ
0: ไม่ใช่อันทำนั่นเองอันทำนั่นแหละ
1: ตั้งแต่บิสมิลลาห์จนถึงอามีนนั่นแหละนะก็เรียกว่าอันฟาติฮะนะถึงรุก
0: ล
1: ที่ห้าให้อันศอลาวาตนบีจากตักบีดครั้งที่สองเลยนะครั้งที่สองตักบีดครั้งที่สองตักบีดแรกอันฟาติฮะตักบีดครั้งที่สองศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะซัลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิซัยยิดินามุฮัมมัดหรือเป็นนองจะเอาอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่ตอบไปกามาศ็อลลัยตะอาลาซัยยิดินาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีซัยยิดินาอิบรอฮีมวะบะริกอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัดฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมิดุมมะญิดไอ้นั้นก็ได้
0: ก็ได้
1: เรื่องที่เอาส่งที
0: อัลลอฮ
1: ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัดก็ใช้ได้แหละนะนั่นก็จําเป็นต้องอ่านลังตักเบียดที่ทรงนั้นนะอันนั้นก็เรียกว่าตรงนี้เลยซึ่งทีนี้มาเล่แล้วพอไปลูกคนที่หกมันข้อดูเอาให้ซ
0: บ
1: ลังตักเบียดครั้งที่สามนะข้อดูเอาให้หกให้ซบพอทรงแล้วอันฟาติฮะเลยกำลังจากนั้นก็ตักเบียดไอ้สุลาวันนบีอันที่สามก็ข้อดูเอาให้กับศพถึงข้อดูเอาให้ศพนี่ลังจากตักเบียดครั้งที่สามนี่เช่นอัลลอฮุมมาฟิลลาหูจำเป็นต้องอยู่ลังตักเบียดที่สามตรงนี
0: ้
1: อัลลอฮ์มาเป็นลาหูไม่ถึงอย่าอัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับหมายนี
0: ้
1: เกตังอยู่กันนะเรา
0: ครบศพนี
1: ้ถังมันเป็นดูอ๋อนาโคพรอย่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับศพนี้นั่นแหละอัลลอฮ์เป็นลาหูวัดทำหูอาฟีว่าพนุนึงเป็นอย่าชัดสั้นก็ได้นะนั่นแหละนั่นก็ได้ดูอ๋อเลขาลูกคนที่เจ็ดก็ให้สลามตักเบียดครั้งที่สี่วันนี้ก็ดูอาแล้วโดยไม่ว่ายิบกล่าวซึ่งนิ่งซึ่งใดลังจากตะเบียดครั้งที่สี
0: ่
1: เว้นแต่ให้สลามพอตะเบียดครั้งที่สี่ก็อ่านดูอาแล้วนะอุลามะเรียกว่าเราอ่านกันประจำนี่ก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์มาลาตัดิมนาอัจญรหูวะลาตับติมนาบะดะหูวะฟิลลานาวะลาหูวะลิขวานินัลลาซีนซะบะกูนบิลอีมานวะลาตัจอัลฟีกูลูบินากิลลัลลิลลาซีนอามานูร็อบบานาอินนะกะรออูฟุรรฮีมแต่ถ้าพี่น้องอ่านไม่ได้อ่ะก็อ่านในรุกนที่4นี่ก็พี่น้องอ่านอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาฟิลลาหูนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่แรกบอกเป็นดูอาเหมือนกันนะอัลลอฮ์บอกอันใดที่ฟิลลาหูบอกอัลลอฮ์บัดที่สี่นั้น Allah mau filahu. Ya Allah buat betul ni kemanya ni tu lekai salam kang kuah kang sah. Set le. Tiup atau nan kadai. Nah, perjalanan ni kalau sunnah ni doa ikhshen Allahumma la temjo dia le. Nah Allah tak minu. Takbir tang si kang ti kau manan sunnah hai lo yok mung. ให้ยกมือ
0: ครับครับครับ
1: นะถ้าเราไปละหมาดตามผู้นึ่งผู้ใดคือไม่เล่เห็นก็ยกมือเสมือนไปตามผู้อยู่ในมัซฮับฮานาฟี
0: อ๋อครับ
1: ท่านเพื่อ
0: ยกมืออ
1: ัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติยะห
0: ์
1: ฟาติยะห์เสร็จอัลลอฮุอักบัรอ่านศอลาวะห์อ่านไอ้ศอลาวะห์นบีอันที่3อัลลอฮุอักบัรอันดุอาอัลลอฮุมิลลาฮุวะเราะมะฮูวะมะนูถึงในแต่ละรุกุนให้เรายกมื
0: ออ
1: ัลลอฮุอักบัรนะนั้นสุนัตเนี่ยมาพระอย่างนี้นั้นถึงทีนี้ถ้าเราไปเห็นเขายกเขาถ้าก็ไม่เลยเห็นเขายกมือไปตามผู้ที่อยู่ในมัธยพานาฟีมัธยพานาฟีกึ่งบรรดาพี่น้องที่พวกไหว้นู่นไหว้ไหว้ไหว้ปากีสถานไปอินเดียนะ
0: อินเดียไป
1: เทศก่อนนั้นนั่นก็มัธยพอิหม่ามฮานาฟีเขาไม่ยังมายาเหมือนเราเลยแต่เขาไม่ยกมือแต่มัธยพเขานั้นก็ให้เรายกมือก็ไม่ยกอะดินะเรายก
0: เราต้องยก
1: ก็เรียกว่าไปตามยืนมัธยบันนะพี
0: ่
1: ก็ให้เรายกมือเพราะเป็นซุนนะห์สำหรับมัธยบอิหม่ามชาฟิอีเรามันมีอยู่4มัธยบที่ศาสนายอมรับอันที่เราอยู่ในมัธยบของอิหม่ามชาฟิอีเราก็แนวทางนี้ถูกต้องแต่ถ้าเราที่ไปตามมัธยบอื่นที่ไม่ใช่มัธยบอีเราต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของเขาก่อนไม่ใช่เว้นก็ทำเราด้วยเดียวทำตามเขาไม่ยกก็ไม่ยกกันเขามีวิธีในเรื่องของมัธยบในทางแต่ในทางเขามี
0: ก็มี
1: ถึงเราไปเห็นถ้าที่ว่าไปตามเขาเห็นก็ทำไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เราต้องไปเรียนรู้เรื่องของเขาด้วยคนที่ถามมัน
0: นั่นเลยคร
1: ับนั่นกายะกับพี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีอยู่มั่งบางทีพอเห็นก็ทำได้เราทำกันที่จริงเรากับพ่อนั่นคือเหมือนกันเลยในเรื่องศาสนานั้นที่มัธยบนี้นั้นเป็นที่ทุกยอมรับทั้งหมดแต่คงใครคงมันอย่าแต่มัวนะเนี่ยก็เพราะว่าเป็นซุนนะห์สำหรับมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเรานั้นเพื่อจะได้ออกจากการขัดแย้งถ้าอิหม่ามทำ5ตักบีไม่ซุนนะห์ไม่ซุนนะห์ได้มามุ่มตาม
0: ค
1: ือให้มามุ่มเนียดออกเลยเนียดออกจากการอิหม่ามเลยเลยก็ให้ซาลามเลยหรือข่อยให้ซาลามผมอิหม่ามโดยไม่ต้องเนียดออกใจมั่งก็ได้แต่ถ้าข่อยอยู่อันนี้แต่ถ้าว่าเรามั่วเลยนี่เรียกเขาซีตักเบนี่ดีมั่มนี่ฮะก็น่าเสียเรายุ่งเลยจะให้พี่น้องเอาไงเนียดออกเลย
0: เนียดออก
1: ข้าพเจ้าออกจากอิหม่ามเรียกให้ซาลามเลย
0: ซาลาม
1: การนั้นถือว่าถูกต้อง
0: นั่นสิ่งดีๆนะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังมุสลิมของเราได้รับทราบเดี๋ยวมาฟังเพลงหรือว่าฟังนาชีตนะครับอีกสักนาชีตนึงนะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะเพลงรับสักเพลงนึงจะฟังกันได้ครับ

0: ครับก็มาเจอกันอีกสักช่วงนึงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก็รู้สึกว่าผมให้พี่น้องฟังกันรู้สึกว่า เข้าใจมั้ยไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจก็อาจารย์บอกไปให้เรียบร้อยแล้วนะตามลักษณะอิสลามของเราเนี่ยมีคำถามหลายคำถามนะที่จะมาตอบให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลาตีสามถึงตีสี่ติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับทางเฟซบุ๊กไลน์ก็มีนะครับนี่ก็รับฟังในรถก็ได้ในเรือก็ได้ตรงไหนที่มีวิทยุในห้องนอนก็ได้ติดตามรับฟังกันได้อีกสักคำถามนึงนะครับก่อนจะยังหลายนาทีเลยก็ไม่พลื้นะครับถามบอกว่าภรรยาเสียชีวิตขาจัดแจงศพผู้ใดเป็นผู้ออกขาชายชายเช่นขาหนามอับศพขาคุณอับขาไม้ขาเร่งโตหีบศพต่อลุงและถ้าจำเป็นต้องใช้ลุงขาคุดขาคุดลุ่มขาแบกศพไปฟังขาพาหัวศพอะไรจังพวกนี้นะครับนี่การถามเข้ามานะขาจัดแจงศพนะผู้ใดเป็นผู้โอกก็ถามวันอาจารย์จะต้องถามมันต้องโตมาแล้วแหละเ
1: อาครับนะครับกาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องกาทุกคําถามทุกคําตอบก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดเลย
0: เนี่ยแหละถามก็โตมา
1: ครับงั้นถ้าว่าบางทีเราอาจจะว่าไม่ต้องรู้ก็ได้มึงถ้าไม่รู้ไม่ได้เพราะในลักษณะนี้เราต้องทำด้วยรู
0: ้ครับ
1: ทำด้วยทราบว่าน่าจะได้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องแต่ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าว่าไม่รู้ให้แน่ชัดมาก่
0: อ
1: นเพียงแต่เราประเมินว่าถูกสุดท้ายถ้าถูกก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ได
0: ้ครับ
1: ฉะนั้นฉะนั้นนะถึงตรงนี้นั่นพี่น้องถ้ามันว่าเช่นอะไรภรรยาเสียชีวิตนะหมายถึงว่ามีผู้หญิงผู้ชายคู่นึงผัวเมียสามีภรรยาถึงบังเอิญว่าภรรยาแกนั้นเสียชีวิต
0: ครับ
1: ถึงคําถามมันบอกว่าขาจัดแจงศพผู้ใดเป็นผู้ออกแล้วก็ยังถึงกันภรรยาเสียก็ยังแต่สามี
0: สามี
1: ถึงถ้ามาผู้ใดเป็นผู้ออกขาใจอะไรขาใจเช่นขานามที่อับศพ
0: นั่นแหละ
1: ขานามอับศพขาคุณอาบขาไม้ดานขาเร่งโตลุงถ้าจำเป็นต้องใช้ลุงนะขาขุดลุ่
0: ม
1: นะขาแบกศพไปคว้างขาพาหัวศพถังมัดนะใครเป็นคนใช้
0: ครับเนี่ย
1: ซึ่งทีนี้ตรงนี้นั้นมันบอกว่าเมื่อภรรยาเสียชีวิตนะไปยิ่งคนนี้เสียชีวิตขาจัดแจงศพเฉียนขาใจขาชายใจเกี่ยวกับขานามจะอับศพนี่หมายถึงว่าไม่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะศพนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยซึ่งทีนี้จะถามว่าขาชายใจนะเมื่อเมียเสียชีวิตภรรยาที่นั้นเรื่องจัดเจงศพทั้งหมดนั้นขานามที่อับศพขาผู้ที่อับขาไม้โตลุงพรมขาเร่งไม่มีน้องทุกอย่างมีขาหมดเลยถ้าจำเป็นต้องใช้ลุงเพราะดินมันรวนนะโบกุดแล้วพังกุดแล้วพังจำเป็นจะต้องใช้ลุงหรือว่าดินมันเลวเกินนะโบกุดก็มันทำลุ่มไม่ได้จำเป็นต้องทำใส่ลุงซึ่งทีนี้ขาขุดลุ่มขาเบรกศพไปคว้างขาพาหัวศพนี่จำเป็นบนใครล่ะบนสามีนะบนสามีที่มีฐานะสามีที่มีฐานะเพราะอย่าลืมว่าขาขุดนั้นก็ของต่าง
0: ๆ
1: นะกุดต่างอับนามต่างครับนามการนู้ทุกอย่างเลยขาผ้าเลยนะ
0: คร
1: ับนะเป็นมีขาจ่ายใจหมดซึ่งทีนี้มันบอกสามีเลยเป็นผู้จ่ายใจแต่ถ้ามีแต่เดียวคือมีฐานะด้วย
0: มีฐานะ
1: ถ้ามีที่มีฐานะนะจะต้องโอขาจ่ายใจดังกล่าวให้ทั้งหมดนี้ให้กับภรรยาที่เสียชีวิตแต่ถ้าสามียากจนทำเรือก็ให้เอาศพให้เอาศพที่ศพทิ้งไว้จัดแจงศพของศพที่ทิ้งไว้นั้นจัดแจงศพ
0: จัดแจงศพ
1: เลยถึงถ้าไม่มี
0: ถ
1: ้
0: าไม
1: ่
0: ม
1: ีอันนี้ก็เป็นมันเป็นสิ่งที่ว่าตรงห้าคำตอบให้ได้แล้วแหละในทั้งกลุ่มต้องช่วยกันแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะแจงกับพี่น้องว่าสำหรับบรรโรในทุกแห่งและในทุกวันนี้นะจะมีก็เรียกว่าชาปนกิจ
0: น
1: ะจัดทำเป็นชาปนกิจขึ้นในบ้านเป็นกองกลางแต่ถึงจะเป็นครัวละกี่บาทว่าไป50 บาทหรือ30 บาทเหมือนคนตายคนนี้จะไปเก็บมาเป็นโยศนะแต่ตอนนี้นะรู้สึกว่าทำเท่าตำพึกว่าป่านี้บ้านเรานะก็อยู่ในประมาณมายาดละก็ไม่ทำจากส่งมื่นขึ้นนะตามประชากรแต่นั้นเรียกว่าก คนละ50บาทหรือ30บาทก็แล้วแต่นะพอเสียชีวิตนั้นก็จะอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นยังมีพี่น้องมุสลิมของเรานะที่มาจากที่อื่น
0: แ
1: ล้วก็มาอยู่ตำติปีแถวพังงาแถวโคลักนี่หลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้านะเป็นชับบุรุษของแต่ละมัสยิดนะพี่ตรงนี้ผมก็ขอเรียกร้องว่านะให้พี่น้องมาเข้านะมาเข้ามาหาเจ้าหน้าที่มัสยิดเลยครับมาเข้าเป็นเขาเรียกเป็นสับบุรุษ
0: สับบุรุษ
1: นะเป็นสับบุรุษเขาเรียกสับบุรุษนกสับบุรุษใน
0: ครับครับ
1: ซึ่งทีนี้จะมีท้าวห้ากว่ามีการมีระเบียบเลยมีระเบียบ
0: มี
1: ช
0: ื่อ
1: ม
0: ี
1: ระ
0: เบียบอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: นั่นแหละมันเลยก็เมื่อเสียชีวิตตรงนี้นั้นขายใจจะไม่มีถ้าเป็นสับบุรุษนะ
0: ถ้าเป็
1: นสับบุรุษในชาปนกิจนะถ้ามาจากนกก็คิดมัดแบบแต่เดียวเลยขาฟังขาคุดขาพากขาอ้ำนะไปทางนั้นนะจะมีเขาจะคิดแต่ถ้าเราเป็นสับบุรุษนี่คือจะไม่คิด
0: จะไม่คิด
1: นะ
0: เราเก็บอยู่แล้ว
1: เก็บอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เก็บอยู่แล้ว
0: 30บาท20บาท50บาท
1: ครับถึงตรงนี้นั้นสําหรับในมัสยิดฮิดายะห์อิสลามิยะห์บ้านบางกรอกนอกนั้นน่าก็รู้สึกว่าตรงนี้เขาบริการคนตายคืนแรกเขาจะรวมกันทําตะฮลีล
0: ตะฮลีล
1: นะซิกรุลลอฮ์ให้ที่มัสยิดคืนแรกค
0: ื
1: นครับหลังจากนั้นจะพาไปทําที่บ้านก็เรื่องนึงแต่ทางส่วนกลางก็จะทําให้ที่นั้นนะ
0: ครับ
1: ครับผมได้ข่าวว่าปานนั้นนะกันนั้นแล้วก็แจ้งมาอย่างพี่น้องนั่นที่ยุ่มคือไม่ได้กลับบ้านเลยถ้าไม่ทําสับบุรุษทีนั้นเนี่ยคือรายจ่ายบางแห่งก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะก็พอทําก็เรียกว่าพอได้ช่วยเรื่องเบื้องต้นไปก่อนนะถ้าว่าไม่มี
0: ครับครับถ้าปอกับถ้าไม่ปอกับมันหักก
1: ว่
0: าผม
1: ครับครับครับพี่น้องนะเชิญชวนพี่น้องได้รับรู้รับทราบบางทีเป็นทางอกนะครับ
0: นะครับเนี่ยสิ่งดีๆบอกให้ทุกท่านได้รับทราบพอมีพี่น้องมันสงสัยนะครับบอกให้รู้ไปเลยนี่มาจัดรายการตรงนี้เลยครับให้พี่น้องได้รับทราบอีกสักข้อนึงก็แล้วกันเนี่ยพอพี่น้องถ้าไม่รู้ตัวได้ดีหมดเลยตั้งไล่ใบที่ก้อนเข้ามาเลยที่เขียนมาเนี่ยถามสักคำถามนึงก่อนจะมาเวลานะครับก็ถามบอกว่าผู้ตายได้สร้างไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าตายให้ทำเว้นและแกะสลักกาลิมะห์เตาเฮดเรือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วมนิ้วมือข้าพเจ้าและฟังไปด้วยศาสนาจะอนุญาตหรือไม่หรือแกถามมาจำเป็นท่านต้องอาจารย์ต้องตอบแล้วแหละอ่ะอาจารย์
1: ทำเลยละครับกับทำเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในครอบครัวนะเป็นเรื่องในชุมชนของเราเป็นเรื่องที่มุสลิมเราทุกคนจะต้องเรียนรู
0: ้ครับ
1: น่าจะต้องรู้ไม่ว่าเราเล็กเป็นเล็กเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย
0: คร
1: ับมันเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: นี่ซึ่งเรานี่ที่ถ้าว่าเราไม่รู้นะเราทำพลาดไปกลายเป็นเรื่องอื่นเลย
0: คร
1: ับ ซึ่งก็ขั้นว่าตกจากศาสนาอิสลามไปได้
0: เลย
1: น
0: ้อยๆเ
1: ล
0: ยไม่จากไหน
1: นี่แหละก็ถามว่าผู้ตายได้สร้างไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าตายนะนี่ผู้ชายคนนึงหรือหญิงคนนึงก็แล้วแต่แหละได้สร้างว่าถ้าเมื่อได้ข้าพเจ้าเสียชีวิตนะให้ทำเว้นเกศลักษณ์นั้นนะสร้างไว้เลยว่าทำเว้นวงนึงและเกศลักษณ์ที่เว้นในกาลิมะห์ตอฮีดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นามชื่อของอัลลอฮ์ความหมายก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะซึ่งที่ให้เขียนไว้ที่เว้นนั่นแหละ
0: ครับ
1: ส้วมนิ้วมือข้าพเจ้า
0: คร
1: ับ คุณแกตายทั้งไว
0: ้สร้างไว้คร
1: ับ สเกลแกสลักแกเว้นนั่นแหละแล้วก็ใส่ในมือแล้วคว่างไปด้วยคว่างว่าถ้าข้าพเจ้าตายนั้นเอาเว้นที่เขียนแกสลักลายนั้นรถเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังไปกับข้าพเจ้าด้วย
0: ครับ
1: ครับซึ่งที่นี้ศาสนาจะอนุญาตให้ทําหรือไม
0: ่
1: ได้ไหมปานนั้นนะเราคำกาลิมอลายแล้วล้อนี่นั่นทางท่านรอซูลุลลอฮ์นะได้บอกเลยว่าใครก็ตามเมื่อเขาสิ้นชีวิตด้วยได้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้ได้เข้าสวรรค
0: ์ครับ
1: นั่นคือปฏิเสธสั่งมัดเลยในเรื่องของความเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เข้าไปเจ้ากลับไหว
0: ครับ
1: นั่นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้รับรองว่าได้เข้าสวรรค
0: ์ครับ
1: ซึ่งทีนี้คนนี้คิดว่าเกศลักไปเลยทั้งที่ช่วยตัวเองได้นะบางทีบอกเป็นคำที่ดีใช่ไหม
0: ครับคำที่ดีครับ
1: คือก็ยากรัวได้ไหม
0: ได้ไหมนั่นแหละทำมา
1: เพราะฉะนั้นการที่พูดตายได้สั่งให้ทำเว้นนะเลยก็เกศลักแล้วถือเว้นนั้นเวลาอิลลาฮิลลอนเลยก็ส้วมใส่ที่นิ้วมือเลยควงโผล่ไปนะไปกับมายานั่นแหละ
0: ครับครับครับ
1: ซึ่งที่นี้ศาสนาถือว่าฮารัมบาปบาป
0: บาปหลานะ
1: บาปบาปครับตลอดจนกระทั่งเขียนอัลกุรอานนามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยแหละนะไม่เขียนว่าอะไรแล้วอัลลอฮ์แต่เขียนว่าอัลลอฮ์คำเดียวนี
0: ่ทำไม่ได
1: ้ทำไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: มันตลอดจนเขียนอัลกุรอานนามชื่อของอัลลอฮ์รื้อทุกนามชื่อที่ศาสนายกย่องเช่นบรรดาท่านบรรดามาลาอิกะห
0: ์
1: นะบรรดามาลาอิกะห์นี่คือเป็นสิ่งผู้สร้างชนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ผู้สร้างมาจากรัศมี
0: คร
1: ับ นะมาเลกว่าเนี่ยมาเลกะพวกนี้จะทำดีอยู่ตลอดเวลาทำที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างอยู่ตลอดเวลา
0: คร
1: ับ นะยิงมันสิบโรนี่นะซาน่าบอกว่าจะมีอยู่ข้างขวาก็คือมาเลกะที่ชื่อว่าอาจจะอยู่ฝ่ามือฝ่าซ้ายสองคนนะบันทึกความดีบันทึกความชั่วนะส่งท่านนี้และนกนั้นก็มีมาลากะมากมายที่เราสร้างไว้เพื่อช่วยเลือกบรรดามนุษย์เรา
0: ครับ
1: นะซึ่งทีนี้เขียนชื่อมาลากะนี่ให้ไว้ได้ไหมชื่อนบีชื่อมาลากะเขียนไปเกิดเชื่อหรือเกิดตรงนี้ก็แล้วแต่เกิดผ้าเกิดกว้างไปแล้ว
0: เป็นสีมงคลแล้ว
1: ใช่ที่ผ้าหุ้มนะที่ผ้าห่อหุ้มศพนั้นทั้งมัดนี่ฮารัมบาป
0: โอ้บาปนะไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นั่นนำชื่อของท่านซาดาทั้งยี่สิบท่านก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: ครับซึ่งเป็นศาสดาเป็นทีนบีแต่ไม่เป็นศาสดาก็ไม่ได
0: ้
1: เพราะเป็นนามชื่อมีเกียรติ
0: มากคร
1: ับ ซึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะให้รับรู้ว่าแบบไหนนบีแบบไหนโรซูลนั่นคือผู้ที่อัลลอฮ์เลือกเฟนมาจากมนุษย์เรานี่แหละ
0: ครับ
1: นะให้เป็นผู้ที่นำสร้างจากพระองค์นะมาสู้มาเพิ่มเล็กบาลูกเรากับบุเราก็เรียกว่ารอซูลุลลอฮ์คนใจของอัลลอฮ
0: ์
1: ซึ่งทีนี้มาลาอิกะห์นั้นมีหน้าที่มาลาอิกะห์ญิบรีลมีหน้าที่นำบัญญัติจากอัลลอฮ
0: ์
1: มาสู่
0: รอซูล
1: การนำมาเรียกร้องเชิญชวนนะตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งทีนี้นบีกับรอซูลนั้นไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะรอซูลนี่เป็นทั้งนบีและรอซูลก็คือบรรดาศาสดาทั้ง25ท่านตั้งแต่อาดัมตั้งแต่ซาดาอาดัมจนกระทั่งมูซาอีซาอีบ้าตันอันนี้เป็นทางรอซูลและนบีซึ่งนบีนั่นคือผู้ที่รับบัญญัติจากอัลลอฮ์มาปฏิบัติส่วนตัว
0: ครับอ๋อนั่นนบีครับ
1: นบีซึ่งรอซูลนี้นำจากบัญญัติของอัลลอฮ์มาปฏิบัติส่วนตัวผลมกับเพื่อเพลกัน
0: ครับนี่ก็เรียกว่ารอซูล
1: นั่นรอซูลเพื่อเพลกันแต่นบีนี่คือปฏิบัติส่วนตัวนะเนี่ยถึงทีนี้เขียนด้วยนิ้วนะห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าเขียนด้วยซี่ต่างๆเว้นแต่ว่าการเขียนด้วยนามลายแล้วแต่หรือเขียนด้วยนิ้วมือนี่โดยไม่มีน้ำมึกนิ้วเขียนลายแล้วล้อเขียนนิ้วเขียนกับผ้าแต่
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ซ
1: ี่เขียนด้วยนิ้วถ้าแบบนั้นก็เรียกว่าไม่มีน้ำนึกนะศาสนาอนุญาตถือว่าไม่บาปเพราะไม่ปรากฏตัว
0: โทษออ
1: ก
0: มา
1: ครับนั่นก็ว่างอ่ะพี่หนุ่มความเข้าใจตรงนี้นะบางทีบางคนไม่รู้นึกว่าดีแล้วเห็นว่าเป็นคำพูดที่ดีถึงอยากจะใช้ไปด้วยนะครับถือว่าไม่ได้กับ
0: แต่เขียนแต่นี้อย่างเดียว
1: ครับว่างว่าพี่หนุ่มผมก็
0: จะเข้าใจนะที่ท่านเข้ามา
1: บางทีมันเป็นเล็กน้อยเลยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่
0: ครับเลิกไปเลยนาฬิกาเวลาแค่เมื่อไหร่ล่ะดิเมื่อวันนี้เลยกันพบกันไหมนะครับวันจันทร์หน้าเวลาเดิมนะ3:00 ถึง 4:00 วันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: วะบิลลาฮิตเตาฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
5: ์นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมกระเดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชา

0: ่ายกัมพูชา
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้น 4.41% ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะดิฉันยังจิตรกำจรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนะคะควบคุมเสียงโดยคุณอำนาจจันทร์ประนดค่ะควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนางสาวอุษณีเอกมานพค่ะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี่ยมการนะคะรายการของเราก็จะมี2ช่วงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังมีช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะอีก1ช่วงก็จะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุยข่าวเล่าเรื่องวันนี้นำเรื่องของมท4นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะมอบนโยบายระดับอปทนะยกระดับอปทพร้อมหารือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนและผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะลุยจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกรมการจัดหางานตรวจเข้มภูเก็ตพบแรงงานเถื่อน69รายค่ะมีทั้งซูดานใต้เมียนมาและก็จีนนะคะในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะนำ3เรื่องมาฝากด้วยกันนะคะเป็นเรื่องของน้ำหอมแบรนด์ดังราคาถูกระวังของปลอมจากมิตรนะคะอีก1เรื่องก็จะเป็น3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะรวมไปถึงเรื่องของอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพแต่ตอนรับจ้างบัญชีก็ได้เงินหนี้จริงไหมใช่ไหมคะอันนี้เรื่องของบัญชีม้าค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมาพูดคุยกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus รัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกัน plusต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย5 plus plus ที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี plus ที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทเป็น200บาทเพิ่มพลังซื้อของประชาชน

0: ด่นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องแรกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่มท.4นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงพื้นที่ชุมพรมอบนโยบายยกระดับอปท.พร้อมหารือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนและก็ผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะในวันนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและก็มอบนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะคะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนในพื้นที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1นายกิติศักดิ์พรหมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2นายสุพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3นายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1รวมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชุมพรและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะคะณห้องประชุมโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งนายอภรณ์อุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้กล่าวต้อนรับและก็รายงานข้อมูลจังหวัดให้รับทราบโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้แบ่งออกเป็นเขตการปกครอง8อำเภอมีประชากรประมาณกว่า 500,800 คนนะคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น79แห่งนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบล50แห่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการพัฒนาพื้นที่และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินะคะในส่วนด้านเศรษฐกิจค่ะนายนพพรอุสิทธิ์ก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นำเสนอนะคะว่าจังหวัดชุมพรมีมวลรวมจังหวัดหรือว่า GPP ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตประมาณ 2.7% ค่ะก็จัดอยู่ในระดับอันดับที่2ของภาคใต้แล้วก็เป็นอันดับที่16ของประเทศนะคะโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสำคัญค่ะสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีทั้งทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันและก็ยางพาราค่ะสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรก็คือการที่จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรองนะคะและก็เผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ไม่เพียงพอการสร้างกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงต้องอาศัยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรงบของทางจังหวัดค่ะแล้วก็อปท.ในพื้นที่ร่วมกันผลักดันเป็นหลักนะคะซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะโดยจังหวัดชุมพรนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำน้อยกว่าหลายจังหวัดทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนะคะทางนี้ลงเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็เพื่อการเกษตรกรรมด้วยนะคะโดยเฉพาะเพื่อเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนและก็ปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลและก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่น3จุดหลักนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในตำบลบางลึกตำบลหาดพันไกรนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็สำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานที่พื้นที่อำเภอท่าแซะค่ะเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวค่ะซึ่งนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้เน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและก็ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ของจังหวัดชุมพรนะคะรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ที่จำเป็นนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของมท.4ในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะโดยจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกรมการจัดหางานนะคะตรวจเข้มภูเก็ตพบแรงงานเถื่อน69รายค่ะมีทั้งซูดานใต้เมียนมาและก็จีนนะคะนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองและก็ลักลอบทำงานผิดกฎหมายนะคะโดยนายจ้างก็จะรวมไปถึงนายจ้างและก็สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยแล้วก็ได้มอบหมายให้กับกรมการจัดหางานดำเนินการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างเข้มงวดและก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสำนักงานจัดหางานภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มข้นนะคะในช่วงของวันที่ 17-18 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมานะคะโดยได้เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะห้างสรรพสินค้าค่ะก็พบแรงงานต่างชาติกระทำความผิดจำนวน1คนนะคะจากการตรวจสอบจากการตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่กระทำความผิดจำนวน68คนนะคะรวมแบ่งเป็นเมียนมา56คนค่ะทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตได้สัญชาติจีน12คนนะคะซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเจ้าที่ก็ได้แจ้งสิทธิ์และก็ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรวมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาคดีนะคะดำเนินกับคดีกับนายจ้างที่ได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาทำงานด้วยนะคะนอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าร่วมบูรณาการปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็เครือข่ายนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบในความเรียบร้อยในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้มีเรื่องราวมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะ ในเรื่องแรกเลยก็คือน้ำหอมแบรนด์ดังราคาถูกระวังของปลอมจากมิตรนะคะสินค้าดีเกรดพรีเมียมแต่ป้ายราคาที่แปะไว้อาจเป็นภัยค่ะมิจฉาชีพมักนำชื่อแบรนด์น้ำหอมดังมาย้อมแมวขายอาจตั้งราคาขายต่ำกว่าท้องตลาดนะคะหรือใช้ราคาเท่าสินค้าจริงเพื่อล่อซื้อก็ได้หลายครั้งก็มักใช้ภาพสินค้าจากอินเทอร์เน็ตรีวิวปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะสุดท้ายอาจได้รับสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบนะคะก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านเปรียบเทียบราคากับแหล่งจำหน่ายทางการแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนนะคะก่อนที่เราจะซื้อสินค้าออนไลน์อะไรก็ต้องเช็คที่มาที่ไปให้ดีนะคะก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลอะไรไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะทุกวันนี้มิจฉาชีพไม่ได้ใช้เพียงแค่คำหวานหรือข้อความหลอกลวงแบบเดิมอีกต่อไปแต่ได้พัฒนากลโกงให้แนบเนียนขึ้นนะคะผ่านการแอบอ้างเป็นคนอื่นสร้างตัวตนปลอมนะคะแล้วชักชวนหลอกล่อให้เหยื่อติดกับสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนโกงก็คือการกดดันและก็เร่งให้ตัดสินใจโดยไม่เปิดโอกาสให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนั่นเองค่ะควรจำไว้นะคะว่าหน่วยงานรัฐไม่ส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดผ่านแอปให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่าน SMS หรือว่า LINE นะคะเจ้าหน้าที่จริงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจถ้าไม่เคยพบตัวจริงอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนนะคะหากคุณถูกกดดันก็ให้รีบกดลิงก์รีบโอนเงินหรือให้รีบลงทุนให้ปักใจเชื่อได้เลยนะคะว่านี่คือมิจฉาชีพและก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานหรือว่าช่องทางการทุกครั้งเพราะการหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคตได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนั่นเองค่ะก็จะเป็นอุบายซ้ำๆเดิมๆนะแต่ว่าเราก็ยังมีคนที่พลาดไปหลงเชื่อมิจฉาชีพอยู่นะคะก็ต้องมาเตือนกันให้แบบหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีนะคะเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของบัญชีม้านั่นเองอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพแต่ตอนรับจ้างเปิดบัญชีก็ได้เงินจริงนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์จากประสบการณ์จริงผู้ต้องหาบัญชีม้าส่วนใหญ่มักอ้างว่าตนเองเป็นเพียงแค่รับเปิดบัญชีให้แล้วเขาก็ให้เงินมานะคะไม่ได้กระทำผิดอะไรแต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ก็ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไว้ดังนี้นะคะผู้เปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเจ้าของบัญชีม้ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทนั่นเองหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุระจัดหาก็มีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะดังนั้นแม้เจ้าของบัญชีจะอ้างว่าไม่รู้ว่าบัญชีที่ตนรับจ้างเปิดให้ถูกนำไปใช้ในกระทำผิดกฎหมายยังไงก็ไม่รอดนะคะเพราะคุณเป็นผู้เปิดแล้วก็ยินยอมให้ใช้บัญชีเองจะให้เงินเพียงน้อยนิดค่ะที่อาจต้องแลกมาด้วยช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการ5แยกในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรายการต่อไปก็ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามรายการ5แยกข่าวได้กับสวทนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้สวทชุมพรต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาพปลางิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยงานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ของศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์อาชีพที่โดดเด่นอาทิจังหวัดปัตตานีมีงานผ้าบาติกปัตตานีที่เขียนลวดลายด้วยมือสร้างเอกลักษณ์ของปัตตานีงานเครื่องปั้นเซรามิกงานแกะสลักไม้ที่สวยงามพัฒนาจากการฝึกอาชีพของราษฎรที่สนใจจังหวัดยะลาโดดเด่นด้านการพัฒนาผ้าเช่นผ้าปลางิงและผ้าบาติกลวดลายร่วมสมัยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นงานจักษานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นหวายไม้ไผ่และกะลามะพร้าวจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงด้านงานศิลปกรรมเช่นงานเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตูที่ทุกชิ้นจะมีผลงานการวาดลวดลายที่งดงามลงบนผลิตภัณฑ์โดยช่างฝีมือในนราธิวาสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลายอันวิจิตรงานผ้าบาติกและงานปักผ้าที่ละเอียดสวยงามราวภาพวาดและงานจักษานย่านลิเผาอันเรื่องชื่อตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างความหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรให้มีรายได้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้เพราะทุกผืนผ้าทุกลวดลายและทุกชิ้นงานหัตถกรรมล้วนเป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบโอกาสและความหวังแก่ประสบกรณิกร คนไทยทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพมาสืบสานต่อยอดเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาแห่งชายแดนใต้เจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
1: นั่นคือเรื่องราวอันประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในช่วงนี้จะมาติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันนะครับการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีและยังเป็นภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรของจังหวัดยะลามาโดยตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีแปลพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2519ในระหว่างนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดยะลาดังนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเหนืองแน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่กองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและได้มีพระราชดำรัสให้ทำการขยายพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกไปอีกโดยให้กระทรวงการคลังจัดซื้อที่ดินราษฎรซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพิ่มอีกจำนวน118ไร่รวมทั้งสิ้น156ไร่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สมาชิกและประสบนิกรในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอเบตงและกองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มใจทุกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจของทุกๆพระองค์ในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่เคารพยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาที่ยังประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวยะลาตราบเท่าทุกวันนี้
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโรงเรียนชีวิตที่สร้างอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานกลางผืนป่าและขุนเขาแห่งอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาความยากจนความไม่มั่นคงในชีวิตและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ในวันที่ผู้คนยังมองไม่เห็นความหวังยังมีพระราชฤทัยดวงหนึ่งที่ทรงเฝ้าห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ชายแดนใต้เสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มทานโตฟาร์มแห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่เกษตรกรรมแต่คือโรงเรียนชีวิตที่สร้างทั้งอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนจากผืนดินที่เคยรกร้างถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพทั้งการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ประมงและเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสเข้ามาทำงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกแปลงผักที่เติบโตทุกผลผลิตที่งอกงามล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนดุจลูกในอ้อมพระหฤทัยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือรากฐานของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเมื่อประชาชนมีอาชีพมีอาหารมีรายได้ชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขฟาร์มทานโตจึงไม่ได้ปลูกเพียงพืชผลทางการเกษตรแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในหัวใจของผู้คนให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง
4: สิ่งที่พระองค์ท่านมองการไกลและยาวให้กับพื้นที่ของเราคือการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่โดยใช้คำว่าฟาร์มตัวอย่างนะครับชาวบ้านในพื้นที่มีแหล่งอาหารที่เข้าถึงราคาถูกนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ด้านโควิดเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในตัวจังหวัดตัวเมืองชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกไปซื้ออาหารได้แต่ก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านเข้ามาบริโภคได้นะครับในด้านของด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมองมาให้กับลูกๆของพระองค์ท่านก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ประจำวันการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมง่ายๆพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในที่สูงสิ่งนี้พระองค์ท่านมองมาที่ประชาชนราษฎรในพื้นที่ตรงที่อาชีพด้านทางเลือกการที่มีฟาร์มตัวอย่างก็เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้การทำเห็ดนางฟ้าชาวบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แต่สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นมาให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทางโตทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกจากการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างรายได้นะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้กับพื้นที่อำเภอทานโตเราช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งอาชีพมีแหล่งอาหารนะครับบนพื้นฐานของสังคมว่าพระหูวัฒนธรรมที่ถูกต้องสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปครับ
5: ก็คือดีใจมากเพราะว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าชาวบ้านของท่านนะคือท่านอยากให้ชาวบ้านของท่านอยู่ดีกินดีท่านมาสร้างความตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักค่ะสามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและก็ขยายความรู้ให้กับชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนสามารถมาหาความรู้จากบ้านป้าจิตได้ป้าจิตก็คือผลิตเป็นผักยกเคร่และก็เป็นมะเขือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะผักคือสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ละวันนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เมื่อสร้างรายได้กับตัวเองคือคนในครอบครัวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยคืออย่างน้อยคือบริโภคในครัวเรือนโดยที่ว่ารายจ่ายเราลดลงอะค่ะรายได้เพิ่มขึ้น
0: จากพระเมตตาสู่ผืนดินแห่งโอกาสจากความห่วงใยสู่ชีวิตใหม่ของราษฎรฟาร์มตัวอย่างทานโตคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นความหวังของประชาชนชายแดนใต้
1: ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยนายสรศิลป์ไตรจักรภพประธานกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางเพ็ญประภาไตรจักรภพเลขาธิการมูลนิธิสีเทพไทยคณะกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัทสีเทพไทยเข้าร่วมพิธีครับเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมโดยคณะผู้บริหารมูลนิธิสีเทพไทยและกลุ่มบริษัทสีเทพไทยต่างสำนึกในพระเมตตาธรรมของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายและเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดพระชนชีพครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมูลนิธิสีเทพไทยจะได้สืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสืบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมอมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดู

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี
2: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้อย่างที่นำเรียนกันนะครับมาเจอกันรอบที่2เมื่อกี้เราเจอกันตอน15:00 น.ไปแล้ว1รอบช่วงนี้ครับ17:07 น.ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยใครมาตอนช่วงบ่าย3แล้วบ้างนะครับช่วงเย็นๆตอนนั้นเนี่ยก็แดดล่มลมตกตอนนี้หลายคนบอกเลิกงานแล้วนะครับแป๊บเดียววันเวลาเดินทางรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นในรอบวันเช่นเดียวกันนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแบบนี้ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับเป็นเวลาที่มาคุยข่าวกันว่าเหตุการณ์ต่างๆในรอบวันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็มี FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับมี AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 KHz และมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนวันนี้รายงานตัวด้วยแน่นอนพอเป็นวันจันทร์วันแรกของการเริ่มต้นการทำงานแบบนี้เชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่โอ้โหก็ยังแบบว่าติดลมอยู่จากวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์

ป่วยวันนี้วันเริ่มทำงานเหนื่อยไหมครับเชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีความเหนื่อยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวได้ฟังเพลงกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆด้วยนะครับรวมถึงข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ครับแนะนำมาที่เบอร์02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ได้เลยแน่นอนครับนอกเหนือจากบอลแล้วนะครับที่ได้ติดตามกันในวันนี้ทีมงานของเราก็พร้อมหน้าเหมือนเดิมครับอยู่ด้วยกันหลังไมค์ของเราก็คึกคักเลยนะครับคุณหนึ่งภูชนิสาชูกลิ่นประสานงานครับส่วนคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็ดูแลในส่วนของเทคนิควันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยที่ออกอากาศสดๆทางเพจ Facebook นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แน่นอนเป็นวันจันทร์ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ครับใครเข้ามาแล้ววันนี้ก็ทักทายมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุยข่าวกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้โอ้โหถ้าใครตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมเรื่องของทั้งเศรษฐกิจกับกรอ.ใช่ไหมครับช่วงเช้าแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เลยของประเทศไทยของเราในห่วงเวลานี้ปราบอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ก็นำเรียนไปแล้วว่าท่านก็ไปที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับในชั่วโมงที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วด้วยเรื่องของผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับต้องบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อวันศุกร์ก็ได้ฟังท่านผอ.ของท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางสำนักจังหวัดเลยก็ได้มาโฟนอินเข้าสายด้วยปรากฏว่าท่านบอกมาเสาร์อาทิตย์คุณบอลโอ้โหฟีดแบ็กดีมากๆนะครับมีหลายๆคนก็เดินทางมาเที่ยวนะครับเทศกาลผีตาโขนนี่แหละที่จังหวัดเลยคึกคักมากๆเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานด้วยแต่พอช่วงบ่ายวันนี้ครับอีกหนึ่งภารกิจนอกเหนือจากเศรษฐกิจการเงินการค้าระหว่างประเทศปราบอาชญากรรมออนไลน์ท่องเที่ยวนะครับที่ท่านไปจังหวัดเลยแล้วช่วงบ่ายวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องเลยเรื่องราวของบทบาทของสตรีครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับ22 มิถุนายน 2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ W Unity นะครับรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาณอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact นะครับที่เมืองทองธานีพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนใจความสำคัญจากประเด็นเรื่องสำคัญ3เรื่องครับที่วันนี้ท่านได้บอกไว้ชู3กลยุทธ์เลยเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือการสนับสนุนสิทธิ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เพื่อแบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับที่วันนี้ท่านได้มีการหยิบยกมาพูดเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับเรื่องของการออกแบบเมืองที่ปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความแตกต่างและวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็เรื่องที่3ครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันป้องกันแล้วก็ยุติความรุนแรงในครอบครัวสร้างระบบคุ้มครองที่เข้มแข็งแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงความช่วยเหลือด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านระบุครับว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวท่านบอกว่าเชื่อครับเมื่อผู้หญิงมีโอกาสผู้หญิงก็จะใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาประเทศครับแล้วก็มีโอกาสในการใช้การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันท่านบอกเลยนะครับว่าการพัฒนาบทบาทของสตรีไม่ใช่เรื่องของสตรีด้วยกันเท่านั้นครับแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งต้องการการสนับสนุนจากทุกคนในสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศของเราอย่างยั่งยืนยืนยันครับว่าจะนำผลจากการเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ครับเพื่อให้สตรีได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เดินหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจาย
ายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่วันนี้มาแล้วนะครับรายงานตัวกันเข้ามาบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับทักทายกันเข้ามาคุณอเนกพลิกไทยวันนี้มารอบบ่าย5โมงหรือว่าช่วงเย็นๆแบบนี้ช่วงบ่าย3ไหนใครได้ฟังอยู่ก็เพิ่มเติมมานะครับมีสติ๊กเกอร์มามีคุณชนนิกาครับมาแล้วช่วงที่2อ่ะอันนี้เจ้าประจำเลยทีเดียวขอบพระคุณมากเลยนะครับน้องแชมป์กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีอีกหลายท่านพูดคุยกันนะครับทักทายหรือส่งกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1เรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องจากต้นชั่วโมงด้วยการเดินหน้าเรื่องของการปราบอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ครับมาดูในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำเลยครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลนะครับเรื่องของความสำเร็จในการปราบอาชญากรรมทางออนไลน์ปราบสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเรียนเลยว่าเกี่ยวเนื่องกันสามารถขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้นะครับแล้วก็เป็นการลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยวันนี้ครับ22มิถุนายน2569พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวครับว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20คุณผู้ฟังศูนย์แรกครับคือศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและมีศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นี่นะครับตรงนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขามักจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาหลอกพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าคุณผู้ฟังในการปราบปรามนะครับด้วยการใช้กฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา2568เขามีการทำงานกันแบบเรียลไทม์ด้วยคุณผู้ฟังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.ก็เข้ามามีบทบาทด้วยนะครับขอข้อมูลในการดำเนินการครับทั้งหมดเลยที่ผ่านมาครับเขาได้มีการรวบรวมบอกประสบผลสำเร็จครับด้วยการนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาติดตั้งติดตามและขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและที่สำคัญได้มีการคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับเป็นการขยายผลในการจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีเรื่องนี้น่าสนใจนะครับได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการนะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานครับได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและก็ของประเทศไทยทั้งยังเป็นการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็จะใช้กฎหมายมาบังคับใช้ยืนยันครับว่านโยบายที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเต็มที่ก็ต้องได้รับความร่วมมือมีการแบ่งหน้าที่และก็ลงมือปฏิบัติซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลครับเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกันครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือปราบปรามสแกมเมอร์ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตัดวงจรนอมินีนะครับเพราะว่า
ตัวเลขความเสียหายนี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนๆล้านเลยทีเดียวนะครับที่มีการหลอกลวงออนไลน์กันทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ต้องเดินหน้าในการจัดการเรื่องนี้กันนะครับอ่ะมาที่ข้อความกันสักหน่อยนึง

นี้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมาบอกว่าได้มีการเก็บเงินค่าไฟสาธารณะมารวมกับค่าไฟของประชาชนโดยในขณะนี้ครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านบอกว่าขณะนี้มีแนวทางคุณผู้ฟังมีการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าไฟของประชาชนอันนี้สำคัญซึ่งหลายคนบอกโอ้ดีมากเลยคุณบอลเอามาดูเรื่องแรกก่อนแนวทางแรกก่อนเขาบอกว่าสัญญาadder ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกกันว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2550ถึง2551โดยรัฐเนี่ยนะครับใช้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะครับ adder ในราคาสูงเพื่อจูงใจในภาคเอกชนซึ่งก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระของประชาชนเนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟได้ในราคาสูงประเด็นที่สองครับค่าไฟของประชาชนที่มีบินค่าไฟจากสาธารณะมารวมอยู่โดยที่ประชาชนไม่ได้รับทราบนี่นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามครับบอกอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายให้กับภาคเอกชนยกตัวอย่างเช่นนะครับการดำเนินการจัดทำ data center ส่วนตัวท่านเอกนัทบอกว่าคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในอัตราคืออัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกนะครับดังนั้นในประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและทางหลวงชนบทจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดเพราะการกระทำดังกล่าวท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี่ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะครับมาดูอีกส่วนนึงครับที่ก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังนักข่าวถามนายเอกนัทยอมรับครับว่ามีเคยมีนะครับลักษณะการเก็บลักษณะนี้มาแล้วเนี่ย10ปีซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยควรมองว่ามีการติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมาเพื่อที่จะทำให้เห็นได้ชัดว่าค่าไฟของทางหลวงเนี่ยมีราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงสามารถดำเนินการนะครับจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยราชการโดยทั่วไปและก็สามารถแยกส่วนดังกล่าวออกมาได้ส่วนตัวครับท่านเชื่อว่าค่าไฟสำหรับประชาชนตรงนี้ก็จะถูกลงนี่แต่อย่างไรก็ดีครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับพูดให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้และก็เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ขณะนี้บอกตนกำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนดังกล่าวเนี่ยแยกออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้นะครับได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นี่นะฮะโดยที่ไม่ต้องหลบหูหลบตาประชาชนท่านย้ำว่าก็จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นประเด็นจากสวทของเราก็ได้มีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของจ่อแยกบินค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟของประชาชนนั่นเองครับนี่คือจากเพจของสวทของเราเลยนะฮะได้มีการโพสต์เอาไว้ก็เป็นประโยชน์ครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับจากเสาให้ก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ดีมากเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำให้ค่าไฟถูกลงค่าครองชีพต่างๆถูกลงแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวของต่างๆให้มันลดลงอ่ะเนาะเราก็จะได้มีเงินเหลือเอาว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามแล้วก็ทยอยส่งเข้ามาด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าหรือเป็นความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานับมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้คุณผู้ฟังนี่ก็เดือนมิถุนาแล้วใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปนะครับจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยเขาได้มีการสรุปเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยคุณผู้ฟังคิดว่า5เดือนแรกนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเอา5เดือนแรกก่อนของปี2569ต
ตัวเลขนะต่างชาติที่หอบเงินลงทุนมาลงทุนปักหมุด

0: ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 1.5 แสนล้านบาทคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับโดยล่าสุดครับกระทรวงพาณิชย์เผยข่าวดีครับบอกเศรษฐกิจไทย5เดือนที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆทุกที่ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีล่าสุดครับตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมครับประเทศไทยต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆเลยนะครับมีการดึงดูดชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมีการลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก528 รายคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนสูงนะครับถึง 153,558 ล้านบาทเอาง่ายๆว่าประมาณ 150,000 ล้านบาท5เดือนนะย้ำนะครับว่า5เดือนที่ผ่านมานี่ตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ150,000 ล้านนะครับที่เขามาลงทุนในประเทศไทยต้องบอกว่าตัวเลขตรงนี้ครับคุณผู้ฟังพุ่งขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 64,615 ล้านบาทตรงนี้เขามีการเปรียบเทียบเป็นสถิติเขาบอกว่าโตขึ้นกว่า 73% เหตุผลคือเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ที่สำคัญเขาบอกมีการสร้างงานให้กับคนไทยนะครับมากกว่า 3,788 ตำแหน่งด้วยจะสังเกตเห็นว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจตอนนี้เติบโตมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับการค้าการขายการลงทุนต่างๆทุกภาคส่วนทุกคนก็แฮปปี้มากๆมาดูตัวเลขกันหน่อยเขามีการวัดเป็นตัวเลขแล้วก็ยืนยันกันอย่างชัดเจนบอก5ประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าประเทศไหนมีให้ได้ตอบกันเดี๋ยวเว้นนิดนึงให้คุณผู้ฟังได้ตอบมาคิดว่าประเทศไหนที่ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดโอ้มีหลายคนก็ตอบมาในเพจ Facebook ของเราไล่ๆไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับมาดูที่เยอะที่สุดก่อนเยอะที่สุดเลยนะครับคือสิงคโปร์ครับนี่ครองแชมป์มูลค่าเงินลงทุนสูงสุดสิงคโปร์นะครับ 36,529 ล้านบาทเขาเน้นทำธุรกิจค้าส่งสินค้าครับเช่นน้ำยาฟอกไตชิ้นส่วนรถยนต์แบตเตอรี่สำหรับทำยานพาหนะ Data Center นะครับธุรกิจโลจิสติกแล้วก็มีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้านะครับตามต่อมาด้วยจีนครับลงทุนนะครับกว่า 33,000 ล้านบาทธุรกิจเน้นนะครับทั้งเครื่องประดับที่ทำจากเงินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปกรณ์ส่องสว่างอย่างเงี้ยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างเงี้ยเราก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมีสายสวนบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจนี่ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าเช่นท่อเหล็กชิ้นส่วนโลหะหรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็เขาก็นำมาทำงานกันแล้วก็โอ้โหเรียกว่าลงทุนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวต่อมาสิงคโปร์ไปแล้วจีนไปแล้วญี่ปุ่นลงทุนนะฮะประมาณตัวเลขนะครับ 27,260 ล้านบาทเน้นธุรกิจทางวิศวกรรมครับแล้วก็ทางเทคนิคมีการตรวจวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นแผงวงจรเครื่องจักรธุรกิจบริการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้านี่นะครับธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าขณะที่ฮ่องกงครับฮ่องกงก็เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังลงทุน 9,295 ล้านบาทยกตัวอย่างธุรกิจครับทางวิศวกรรมเทคนิคเช่นการให้บริการติดตั้งการให้คำปรึกษามีคำแนะนำเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการตั้งค่าการบำรุงรักษาและก็การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เยอะเข้ามาลงทุนนะครับ87รายลงทุนกว่า 5,982 ล้านบาทยกตัวอย่างธุรกิจก็เป็นธุรกิจทางบริการวิศวกรรมนะครับธุรกิจโฆษณามีเรื่องของธุรกิจออกแบบจัดหาติดตั้งบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่า5เดือนที่ผ่านมาของปี2569ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็ยังคงเป็นทำเลทองครับที่ต่างชาติก็ หอบเงินลงทุนเข้ามาลงทุนสูงเลยทีเดียวนะครับมากมายนะก็ถือว่าเป็นข่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับขอบคุณจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยด้วยนะครับที่มีการลงเอาไว้และทางกรมประชาสัมพันธ์ก็นำมาแชร์ให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะครับที่ต่างชาตินะหอบเงินลงทุนมาปักหมุดในประเทศไทยนะครับโอ้ต้องบอกว่ากว่า 150,000 ล้านบาทสิงคโปร์ครองแชมป์ลงทุนสูงสุดเลยนะครับอ่ะตรงนี้เราพักเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่ดีก่อนจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาติดตามกันครับในช่วงเวลาของ17นาฬิกา35นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมามากมายเลยเรื่องของการดูแลผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็จะเห็นว่าท่านเดินหน้าในทุกภารกิจเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญจากสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่การเดินหน้าในการที่จะดำเนินการนะครับฟ้องร้องกับแพลตฟอร์มดังเลยทีเดียวนะครับเรื่องของสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับคุณสารีอ๋องสมหวังครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านให้เกียรติกับสวทของเราเรื่องสำคัญครับกับการเดินหน้าฟ้อง Facebook นี่แหละที่เรารู้จักกันหรือว่าแพลตฟอร์มดังเลยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอย่างไรครับท่านครับ
9: ก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากที่ปัญหากรณีที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงคืออย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะซื้อของแล้วไม่ได้ของหรือว่าเราเข้าไปฟีดก็เลื่อนดูข่าวดูอะไรปกติเนี่ยแล้วมันก็อาจจะมีชวนให้ไปลงทุนแต่ปรากฏว่าคนที่ชวนลงทุนก็อาจจะเป็นคนที่ถูกหลอกหรือปลอมมาอย่างเช่นอาจจะเป็นเจ้าของเจ้าสัวเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายแล้วก็ชวนไปเรียนซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นโฆษณาที่หลอกลวงนะฮะแล้วก็เป็นเฟิร์สเทียร์ที่นำให้ผู้บริโภคเนี่ยไปสู่การลงทุนที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นส แกรมแอดต่างๆที่มาถึงตัวผู้บริโภคเองนะคะค่ะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆจนกระทั่งสภาเองเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้ยื่นจดหมายไปที่บริษัทเมตาที่อเมริกาว่าขอให้เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคตอนนั้นก็ประมาณสัก87ล้านนะฮะ
8: โอ้โหเยอะมากตัวเลขคร
9: ับ พฤศจิกายน2567แต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รับคำตอบก็ยื่นไปใหม่ตอนมกราคม2568แล้วก็พร้อมยื่นข้อเสนอในทางนโยบายไปด้วยใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะว่าขอให้เขาจัดการ4เรื่อง
8: เรื่องอะไรบ้าง
9: ซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าขอให้เขามาขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยว่าเป็นเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มคือเราก็ทราบดีว่าแน่นอน Facebook เนี่ยมาขึ้นทะเบียนเป็น Global Social Network แต่ว่าเขาไม่ได้เป็น Global Social Network อย่างเดียว Facebook เนี่ยก็เป็นพื้นที่ขายของบนเพจบน Facebook ทั้งหลายนะฮะ
8: ครับ
9: หรือว่าแม้กระทั่ง e-marketplace ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคที่ถูกหลอกหรือว่าถูกโกงจากเพจหรือจาก Facebook นะฮะแต่ว่าเขาก็ตอบมาว่าเขาเป็นพื้นที่กลางให้คนมาค้นหานะคะแต่ว่าทุกคนก็ทราบดีนะฮะว่า Facebook เนี่ยมีรายได้จากการโฆษณาในประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ10ของโลกแล้วอยู่ในระดับเป็นหมื่นล้านนะฮะแล้วเราเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด51ล้านบัญชีในประเทศไทย
8: ค่
9: ะแล้วก็นอกจากในส่วนนี้เนี่ยเขาก็ตอบมาว่าเขาเป็นพื้นที่กลางเหมือนเดิมนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือให้มาขึ้นทะเบียนบริษัทในประเทศไทยที่สามารถมีความรับผิดเนื่องจากพรบ.จดแจ้งเนี่ยให้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยต้องมีกลไกดูแลความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นเวลาผู้บริโภคถูกหลอกเราก็ต้องทำหนังสือไปที่อเมริกาถ
8: ู
9: กไหมฮะเพราะ Facebook Thailand ก็มีหน้าที่หาโฆษณาอย่างเดียวและตัว Point of Contact ซึ่งเป็น Trinity Giving เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นทำรัฐกิจสัมพันธ์นะคะเพราะนั้นตัวนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนที่ประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพราะนั้นเราก็อยากเห็นว่าเขามาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพื่อให้มีความรับผิดตามกฎหมายในประเทศไทยนะฮะ
8: ครับ
9: ซึ่งเขาก็อ้างว่าเขามีTrinity Giving Solution จำกัดเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้ขึ้นทะเบียนคนที่ขายคือเราไม่ได้มีปัญหาว่าคุณจะขายอะไรแต่ว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนขายของเพราะถ้าเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถที่จะเยียวยาความเสียหายได้ค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเขาต้องเรียกว่าทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลด้วยหลายอย่างเช่นเรียนยกตัวอย่างว่าเป็นไปได้ยังไงที่ผู้ร้องเรามีบางคนนะฮะบอกว่าโดยเฉพาะสแกมโรมานซ์เนี่ยเขารู้ได้ไงว่าเราไปวัดไหนถูกไหมฮะ
8: ใช่เขาจะรู้รายละเอียดถี่ยิบของเรา
9: เขารู้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเราหมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อมูลส่วนตัวมันไม่ได้เป็นความลับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่สภาองค์กรผู้บริโภคก็เห็นว่าทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วคนก็ยังถูกโฆษณาที่หลอกลวงเนี่
8: ย
9: ทำให้เกิดความเสียหายอยู่ค่ะ
8: ครับ
9: ค่ะก็หลายพันรายเลยล่าสุดตัวเลขที่ของFacebook อย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ 4,000 กว่ารายค่ะ
8: นน
9: ตั้งแต่ต้นนะฮะ
8: ตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ก็คือแบ็คกราวด์กว้างก่อนที่มีการพูดคุยกันมาแล้วด้วยหลักบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าทางสภาผู้บริโภคครับมีการเตรียมตัวอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวในครั้งนี้และพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอะไรบ้างครับตรงนี
9: ้ก็ขณะนี้เราฟ้องกลุ่มแรกนะฮะเป็น10คดีนะฮะ10คดีของผู้บริโภคนะฮะก็ฟ้องจริงๆก็ต้องเรียนว่าฟ้อง Facebook เป็นจำเลยที่1แล้วก็ฟ้อง LINE เป็นจำเลยที่2นะฮะก็ต้องถือว่าเป็น second tier แล้วก็แอปพลิเคชันทั้ง iOS คือของ Apple แล้วก็ของ Play Store นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคที่เกิดความเสียหายเนี่ยก็ไปโหลดแอปพลิเคชันจากทั้งสองอันนี้แล้วปรากฏว่าแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันปลอมค่ะเป็นชื่อแอปพลิเคชันเช่นเดียวกับในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ากลายเป็นแอปพลิเคชันปลอมซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยให้ผู้บริโภคนอกนั้นก็เป็นแบงก์ต้นทางแบงก์ปลายทางต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มแรกแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ได้เอารายชื่อผู้เสียหายที่ไม่ได้ฟ้องคดีไปให้กับแอดด้าด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้แอดด้าเนี่ยช่วยเรียก Facebook มาเยียวยาความเสียหายซึ่งส่วนนี้ก็ประมาณ396ล้านค่ะ496ล้านนะฮะตัวเลขโดยรวมทั้งหมดที่นอกเหนือจากที่ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรณีที่เขามาร้องเรียนที่สภาองค์กรผู้บริโภค 4,000 กว่ากรณีอย่างที่เรียนค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่ากรณีเหล่านี้ยังเรายังไม่ได้ฟ้องก็ขอให้แอดด้าเนี่ยเรียกแพลตฟอร์มเนี่ยมาหารือแล้วก็ดูว่าจะเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคยังไงค่ะ
8: ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ท่านครับเรื่องของความท้าทายในการเดินหน้าฟ้องร้องแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มดังนะครับก็คือ Facebook เนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยความยากในการทำงานอย่างนี้มันยากกว่ามากน้อยเพียงใดครับ
9: คือเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็ใช้ภาษาไทยนะฮะเพราะนั้นการฟ้อง Facebook ก็ต้องแปลคำฟ้องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาระอันนึงละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาการฟ้องคดีแต่จริงๆก็ต้องเรียนว่าขณะนี้มีการฟ้องคดีเช่นเดียวกับที่สภาองค์กรผู้บริโภคฟ้องอย่างเช่นในอเมริกานะฮะที่มีสาพันธ์ผู้บริโภคฟ้องเช่นเดียวกันเมื่อเมษาที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็ Facebook ก็ได้ประโยชน์คือดิฉันคิดว่า Facebook อาจจะไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาหลอกลวงถูกต้องไหมฮะเพราะเขาไม่ได้ทำเนื้อหาเองแต่แน่นอน Facebook ปล่อยให้มีเนื้อหาที่หลอกลวงผู้บริโภคอยู่ในแพลตฟอร์มทั้งที่ Facebook ก็ทราบ Facebook ก็รู้ดีเพราะว่าหลายคนก็รีพอร์ตหลายเราก็รีพอร์ตนะฮะแต่ว่าสแกมแอดเหล่านี้ไม่ได้หายไปและที่สำคัญ Facebook ก็ได้ประโยชน์จากค่าโฆษณาเพราะนั้นเราก็คิดว่าของเรากับของอเมริกาที่ฟ้องเนี่ยใกล้เคียงกันมากเนี่ยฮะนะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเองก็เขียนไว้ชัดว่าห้ามทำโฆษณาที่หลอกลวงนะฮะ
8: ค่ะในต่างประเทศคร
9: ับ แล้วก็ครับค่ะ
8: มีกรณีฟ้องร้องแบบนี้แพ้ชนะกันยังไงบ้างอะครับ
9: ตอนนี้ต้องบอกว่าคดีที่ฟ้องสิ้นสุดเนี่ยยังไม่มียกเว้นที่ Facebook ยอมจ่ายเงินแล้วก็จบคดีนะฮะอย่างเช่นยอมเยียวยาความเสียหายก็มีในบางประเทศหรือว่ายอมดำเนินการบางอย่างนะคะอย่างเช่นที่อินโดนีเซียเนี่ยทราบว่า Facebook เนี่ยก็ยอมจ่ายภาษีซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะบ้านเราเนี่ยเรายังไม่เคยได้ภาษีจาก Facebook นะฮะเพราะว่าเงินที่โอนเนี่ยโอนไปที่ประเทศไอร์แลนด์โดยตรงเวลาเราซื้อโฆษณาเพราะนั้นประเทศไทยก็ไม่ได้ค่าภาษีแล้วอันนี้กรมสรรพากรก็ควรจะพิจารณาว่าจะทำอะไรบ้างเพราะว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งคนผู้ค้าอาจจะเรียกว่าแม่ค้าในตลาดเลยด้วยซ้ำเนี่ย
8: ต้องจ่าย
9: ตัว
8: เข้าของเข้าแกงก็ต้องจ่าย
9: สำหรับซึ่งคลัสเนี่ยก็ยังต้องเสียภาษีถูกไหมฮะเราซื้อยาสีฟันแปรงสีฟันเราก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ Facebook มีรายได้อันดับ10เป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเลยค่ะค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นอันหนึ่งที่บางประเทศเนี่ยเขาชนะหลังจากเขาคุยแต่ว่าเรื่องสแกมแอดเนี่ยมีของอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะฮะของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่ก็คือมีสแกมแอดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนคริปโตในออสเตรเลียค่ะขณะนี้คดีก็ยังเดินหน้าอยู่แล้วก็ในหลายรัฐในอเมริกาเองแล้วก็ญี่ปุ่นที่เพิ่งฟ้องเรื่องว่าทำให้กลุ่มเปราะบางมีปัญหาจริงๆเน้นอยากเรียนประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งคิดว่าสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียเงินทองอย่างเดียวเรามีกรณีที่เสียชีวิตด้วยนะฮะไม่ว่าจะเด็กหรืออย่างเช่น1ใน10คดีที่ฟ้องเป็นกลุ่มแรกเนี่ย ก็มีผู้ที่ถูกหลอกลงทุนและเสียชีวิตเช่นเดียวกันหนึ่งรายค่ะ
8: ก็จะเห็นตามข่าวอยู่ที่น้องๆบางทีก็โดนหลอกบ้างและสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็มีความเสียใจที่เกิดขึ้นมากมายอย่างนี้ครับความท้าทายข้ามชาติแบบนี้ทั้งในส่วนของการฟ้องร้องบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแบบนี้มีโครงสร้างซับซ้อนมากมันแตกต่างจากคดีทั่วๆไปอย่างไรบ้างครับท่าน
9: มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนในต่างประเทศซึ่งสภาเองปัจจุบันเราก็เป็นสมาชิกของสหพันธ์ผู้บริโภคสากลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคระหว่างประเทศด้วยในการทำคดีนี้ค่ะและเราหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนทุกครอบครัวในขณะนี้ถ้าตัวเองไม่เจอญาติพี่น้องก็ต้องเจอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าผู้พิพากษาเองก็คงจะเจอปัญหาเรื่องนี้ไม่น้อยแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำซากมันไม่ได้มีทางออกเราก็เชื่อว่าการฟ้องคดีเนี่ยจะนำมาซึ่งการจัดการในทางนโยบายผู้เสียหายได้รับการดูแลค่ะ
8: อีกหนึ่งเรื่องครับทางสภาผู้บริโภคซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเลยล่ะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานทางภาครัฐยังไงบ้างที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คอมเอ็ดด้าหรือว่าทางกสทช.ท่านมองว่าอยากจะเห็นยังไงบ้างครับ
9: ครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยทีเดียวอย่างเช่นเราก็ไปคุยกับเอ็ดด้าแล้วนะฮะว่าจริงๆเราก็ทราบมาว่า Facebook เนี่ยจะขอเลื่อนการบังคับใช้ประกาศที่ให้ยืนยันตัวตนกรณีที่คุณไปทำโฆษณาคือเราคิดว่าการทำโฆษณาเนี่ยถ้ารู้ว่าใครเป็นคนทำโฆษณาเนี่ยมันก็จับโจรได้ง่ายถูกไหมฮะแต่ว่า Facebook ก็จะขอเลื่อนทั้งที่แอดด้าเนี่ยก็ให้เวลาตั้ง180วันซึ่งตอนนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็เสนอว่าควรจะ30วันเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทำในประเทศไทยจริงๆเขาทำแล้วในออสเตรเลียเพราะนั้น Facebook ไม่ได้พัฒนาระบบใหม่แต่ว่าเอาล่ะตอนนี้มันออกมา180วันเราก็คิดว่าขอให้สคบเนี่ยหามาตรการอื่นที่เทียบเท่าในการจัดการไม่ใช่รอให้เขาสามารถหลอกเราได้จนถึง1พฤศจิกายน2569อันนี้เป็นอันที่1นะที่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงประเด็นที่2เนี่ยเรียนคิดว่า Facebook ต้องมาขึ้นทะเบียนอันนี้ยังยืนยันอยู่นะฮะว่า Facebook ต้องมาขึ้นทะเบียนอันที่3ถ้าคุณจะขายของคุณก็ต้องให้คนขายเนี่ยลงทะเบียนเหมือนกับที่ผู้ขายลงทะเบียนกับ Lazada Shopee หรือ TikTokหรือไม่งั้นคุณก็ต้องแยกแพลตฟอร์มแบบ TikTok นะฮะ TikTok ก็ต้องอย่าทำให้คนขายปนกันระหว่างโซเชียลมีเดียกับแพลตฟอร์มที่ขายของนะฮะซึ่งเราก็จะรู้ว่าใครขายของถูกไหมฮะถ้าเรามีปัญหาเราก็ได้เงินคืนของไม่ตรงปกเราก็ได้เงินคืนหรือเราไม่ได้ของเราก็ได้เงินคืนเพราะแพลตฟอร์มจะรับผิดชอบแต่ขณะนี้ Facebook บอกว่าตัวเองไม่ได้ขายเพราะนั้นตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่ขณะที่คนก็ซื้อจาก Facebook เรียนคิดว่าแล้ว Facebook ก็ได้ค่าโฆษณาเรียนคิดว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอันนี้ก็คงต้องทำให้มันแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีการแข่งขันแล้วก็มีความเป็นธรรมกันส่วนอีกอันนึงที่เราอยากเห็นนะฮะก็คือนอกเหนือจากอันนี้ก็คืออยากให้ปรับปรุงเรื่องโทษปรับซึ่งขณะนี้โทษปรับเนี่ยอยู่ในระดับ 100,000 บาทแต่ขณะที่ถ้าคุณดูโทษปรับของสิงคโปร์เนี่ยจะเห็นเลยนะฮะว่าเขาปรับทีละ5ล้านสิงคโปร์นะประมาณ25ล้านบาทคือหรือบางประเทศในขณะนี้มีโทษปรับเทียบเคียงกับรายได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แทบจะเรียกว่าคุณปรับรายวันเขายังไม่สนใจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าตรงนี้หรือทำกฎหมายปรับปรุงไอ้พรก.ไซเบอร์ฉบับใหม่นะฮะที่จะทำให้สามารถคล้ายๆกับของสิงคโปร์ที่เรียกว่าโอชาซึ่งโอชาเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เรียนรู้แล้วก็ทำกฎหมายแล้วก็สุดท้ายขนาดนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียเนี่ยลดลงไปจาก 80% เนี่ยขนาดนี้น้อยกว่า 10% ค่ะ
8: ครับคำถามสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วเกิดเสียหายจากกรณีนี้แหละสามารถที่จะมีการแจ้งต้องเตรียมหลักฐานสำคัญเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะร้องเรียนได้อย่างไรบ้างครับ
9: ไปที่เว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยหรือเป็นเพื่อนกับสภาองค์กรผู้บริโภคทางไลน์นะฮะแล้วก็ไปแจ้งว่าตัวเองมีความเสียหายยังไง และได้ไปแจ้งความแล้วยังก็เรียกว่าอัปโหลดใบแจ้งความแจ้งเรื่องว่าตัวเองเสียหายยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเขารับผิดชอบต่อความเสียหายหรือว่าสมมุติยกตัวอย่างนะฮะขณะนี้เราฟ้องเรื่องลงทุนไปส่วนหนึ่งมันจะมีเรื่องหลอกขายของกลุ่มหลอกขายของก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถฟ้องคดีได้ต่อมาเพราะฉะนั้นคนที่ถูกหลอกขายของอย่างเช่นไม่ว่าจะหรือหลอกบริการอย่างเช่นคุณซื้อตั๋วเครื่องบินก็ดีห้องพักก็ดีแล้วก็ไม่ได้มีคนขายของจริงเสียหายเนี่ยอันนี้ก็แจ้งรายละเอียดในเว็บไซต์ซึ่งมีพื้นที่ให้ร้องเรียนอยู่แล้วหรือเป็นเพื่อนทาง LINE OA กับสภาแล้วก็ร้องเรียนได้นะคะ
8: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที
9: ่แล้วช่วยกันเล่าประสบการณ์ค่ะช่วยกันเล่าประสบการณ์ว่าใครเจออะไรบ้าง
8: มาช่วยแชร์กัน
9: แล้วก็แท็กสภาก่อนผู้บริโภคได้เลย
8: ครับวันนี้ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคครับขอบพระคุณมากครับ
9: ยินดีค่ะ
8: สวัสดีครับนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากทางด้านของเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับที่วันนี้มาดูแลผู้บริโภคโดยตรงอีกเช่นเดียวกันเดือดร้อนนะครับบางคนก็ถูกหลอกลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วที่สำคัญก็เรียกว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับจากกรณีดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของรายการก็นำมาใครที่มีเรื่องเดือดร้อนอย่างที่ท่านเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกไว้ก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องนะครับแล้วก็บอกเรื่องของหลักฐานบางทีสั่งของแล้วก็สุดท้ายปิดเฟซหนีบ้างนะครับแล้วก็บางทีติดตามต่อไม่ได้บ้างหลังนี้ก็เป็นความเสียหายแล้วก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในทุกๆวันครับอย่างที่นำเรียนว่าจับประเด็นเป็นข่าวก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคซื้อของสั่งออนไลน์สั่งของแล้วไม่ตรงปกเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากสคบเองนะครับก็ทำหน้าที่ในการดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนำเรียนกับคุณผู้ฟังจากกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ล่าสุดครับเรื่องของที่มีการเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมลดความอ้วนโดยเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจครับกรณีของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลทางการชันสูตรนะฮะของนิติเวชเนี่ยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคุณผู้ฟังมีส่วนผสมของสารอันตรายครับนั่นก็คือไซบูทรามีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสารอันตรายล่าสุดครับท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทางด้านของสคบเป็นเจ้าภาพในการประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.นะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบก.ปคบ.แล้วก็มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือAdda นั่นเองแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีสถานีตำรวจนครบาลดินแดงหรือสน.ดินแดงในการไล่ตรวจพิสูจน์นะครับตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆดำเนินคดีแล้วก็ดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าต่างๆนะครับซื้อของแล้วไม่ตรงปกสามารถแจ้งสายด่วนสคบได้ครับที่1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th นะครับหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.ด้วยครับกดเลย1556 สายด่วนอย.นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวของสคบ.นะครับมาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะครับใครที่เดือดร้อนอย่างไรเราก็จะเป็นส่วนกลางนะครับในการที่จะดูแลในทุกเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วง 18:00 นกันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจากประเด็นเป็นข่าวครับ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทัน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะกับทีมงานสวทพงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 MHz ค่ะซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้ผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีเดือนหน้าปฏิรูปต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ในอันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา IMD เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งสถิติระหว่างประเทศควบคู่กับการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคเอกชนทั่วโลกซึ่งผลการจัดอันดับปี2569พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่26ของโลกจากเดิมอันดับที่30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปกติดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษานอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจยังสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อคุณภาพการศึกษาของไทยมากขึ้นโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับดีขึ้น3อันดับและการศึกษาระดับอุดมศึกษาปรับดีขึ้น2อันดับสะท้อนว่าระบบการศึกษาสามารถพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึ้นแม้ผลการจัดอันดับสะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่

ที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันจากกระแสข่าวที่ว่ามีการกรอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถที่จะปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้ตนพร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตนเองทันทีรัฐบาลกวาดล้างโนมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการโนมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตักวงจรโนมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ผลการปฏิบัติงานทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาบริษัทที่มีลักษณะเป็นโนมินีจำนวน29บริษัทและบริษัทถือครองที่ดินแต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยจำนวน48บริษัทดำเนินการตามหมายกระบวนการทางกฎหมายออกหมายจับจำนวน59หมายออกหมายค้นจำนวน60หมายที่ดินจำนวน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่1งา 6.4 ตารางวาและรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงเกษตรเร่งแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคันดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนพร้อมจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพลดการสูญเสียรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคันดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากสื่อโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคันดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคันดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำมาใช้วางแผนกำจัดนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคันดำให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบทบทวนการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมองคันดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมองคันดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงตนจึงสั่งการให้สคบ.เป็นเจ้าภาพประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดนไล่ตรวจพิสูจน์สินค้าไล่ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีเลขาธิการสอบต.เลขาธิการสคบ.ติดตามอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วนนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเรื่องยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของอย.และการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการตนจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการโดยแพลตฟอร์มFTDA เร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอนสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบอย.ตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากและโฆษณาสถานีดินแดนดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดส่วนสคบ.ตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนและประสานการเยียวยาผู้เสียหายทำให้คดีเดินไปข้างหน้าพร้อมกันทุกด้านที่น่าตกใจคือปัจจุบันเรายังพบว่ามีการนำยาลดน้ำหนักชนิดนี้ออกขายอยู่บางแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องนี้รอไม่ได้ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมเพราะสุดท้ายแล้วจะเกิดการสูญเสียแบบกรณีของน้องน้ำอีกดิฉันให้กำชับให้เร่งผลตรวจเดินหน้าคดีและตามผู้ขายให้ถึงตัวตนจริงใครใช้ข้อมูลปลอมหรือหลบเลี่ยงความรับผิดต้องถูกตรวจสอบให้ถึงที่สุดประชาชนคนไหนได้รับความเสียหายขอให้มาที่สคบ.เราจะประสานทุกหน่วยงานช่วยจนสุดทางเพื่อให้สินค้าอันตรายหมดไปจากตลาดและทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้นสคบ.ได้ประสานแพลตฟอร์มเพื่อขอข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยและตรวจสอบตัวตนของผู้ขายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับผู้บุคคลที่อยู่จริงอีกทั้งจุดส่งสินค้าจริงอยู่คนละพื้นที่กับข้อมูลที่ให้ไว้และผู้ขายปิดการติดต่อขณะนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งและช่องทางการชำระเงินเพื่อโยงกลับไปหาตัวผู้ขายและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์การที่ผู้ขายซ่อนตัวตนทำให้ติดตามยากขึ้นแต่เมื่อหลายหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลคนละชุดพร้อมกันช่องทางที่ใช้หลบหนีก็แคบลงเรื่อยๆสคบ.ยืนยันจะติดตามจนกว่าจะพบตัวนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคหากโดยระยะทางผ่านสื่อออนไลน์เข้าขายตลาดแบบตรงซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่สคบ.และวางหลักประกันก่อนเริ่มขายการขายโดยไม่จดทะเบียนถือว่ามีความผิดที่สคบ.ดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงสคบ.จะใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า ที่ไม่ปลอดภัยช่วยผู้เสียหายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยอย่างไรเพียงพิสูจน์ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็เรียกร้องได้กฎหมาย2ฉบับนี้ทำให้สคบทั้งตรวจสอบผู้ขายและผู้ดูแลผู้เสียหายได้ในเวลาเดียวกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยและตรงตามที่โฆษณายืนยันว่าสคบจะไม่ปล่อยให้ใครเอาคำว่าลดน้ำหนักหรือสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงถึงชีวิตของประชาชนการขายออนไลน์ซ่อนตัวตนได้ก็จริงแต่ซ่อนจากการตรวจสอบหลายหน่วยงานทำพร้อมกันไม่ได้ใครทำผิดต้องรับผิดชอบกฎหมายหน่วยงานกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาแรงงานจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระครูปัญญาธรรมวิจิตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทผลการปฏิบัติการในภาพรวมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ดินเป้าหมายจำนวน89แปลงรวมพื้นที่49ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับจำนวน59หมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้55หมายรวม48คนเป็นชาวไทย27คนและชาวต่างชาติ21คนประกอบด้วยสัญชาติอิสราเอล11คนฝรั่งเศส2คนโปแลนด์2คนสวิตเซอร์แลนด์2คนแอฟริกาใต้อังกฤษเนเธอร์แลนด์รัสเซียสัญชาติละ1คนพร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐานบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปในส่วนของจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีและถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายโดยพบบริษัทเข้าขายเป็นโนมินีจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่รวม17ไร่3งาน18ตารางวามูลค่าประมาณ269ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้1รายสัญชาติอังกฤษนอกจากนี้ยังตรวจพบบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน1บริษัทถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ54ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมในลักษณะเปิดให้บริการที่พักรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจพบพฤติการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายโนมินีและกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อให้การลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยทั้งนี้จังหวัดพังงาพร้อมสนับสนุนการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและยืนยันเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาพโดยยึดหลักว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครเหนือกว่าใครเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ มาปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569สาเลหาอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดและสังเกตได้ที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า apparent clear conspicuous discernible distinct evident และ explicit ค่ะมาในวันนี้นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนี้คำนั้นก็คือคำว่า lucid สะกด L-U-C-I-D lucid นะคะความหมายของคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมายถึงแจ่มแจ้งนะคะเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มักจะใช้กับภาษาพูดและวิธีการเขียนก็คือการพูดนะคะที่มันสามารถทำให้เข้าใจได้โดยง่ายหรือวิธีการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านแล้วอ๋อเข้าใจได้เลยล่ะนะคะแบบนี้ค่ะเราใช้คำว่าlucid นะคะมาขยายตัวอย่างเช่นนะคะNui liked his teacher because her explanations are always lucid นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือหนุ่ยชอบครูของเขาเพราะคำอธิบายของเธอชัดเจนแจ่มแจ้งเสมอก็คือคำอธิบายที่ชัดเจนนั่นเองนะคะก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายนะคะไม่ต้องตีความหรือว่าไม่ต้องถามเพิ่มละนะคะอธิบายมาปุ๊บเข้าใจเลยนะคะหนุ่ย likes his teacher because her explanation are always lucid อีกตัวอย่างประโยคค่ะThat novelist's style of writing is very lucid. นะคะ สไตล์การเขียนของนักเขียนนวนิยายคนนั้นแจ่มแจ้งเข้าใจง่ายมากๆนะคะ ก็คือเป็นวิธีการเขียนของนักเขียนคนหนึ่งเองที่สามารถสื่อความออกมาให้ผู้อ่านเนี่ยนะคะสามารถที่จะอ่านเนื้อหาในนวนิยายแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายหรือว่าเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งนะคะภาษาที่เขาใช้เขียนนั่นเอง That novelist style of writing is very lucid หรือนะคะอีกตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะ The author's prose is lucid and entertaining นะคะความหมายของข้อความนี้ก็คือรอยแก้วนะคะหรือความเรียงของผู้เขียนท่านนั้นนะคะชัดเจนและนะคะ entertaining ก็คือบันเทิงมากนะคะก็คือพอฟังแล้วรู้สึกว่ามีความรื่นรมหรือว่ามีความสนุกสนานนั่นเองนะคะฟังแล้วนะคะก็คือรู้สึกขำไปด้วยเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้ได้เช่นกัน The author's prose is lucid and entertaining ก็คือไม่ใช่แค่ชัดเจนเนาะฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าฟังแล้วยังรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีคำว่า lucid อีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเช่นเดียวกับกลุ่มคำของเราก็คือเห็นได้ชัดสังเกตได้นะคะก็จะแปลว่าแจ่มแจ้งหรือว่าเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อติชมหรือว่าแนะนำรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมลแอดเดรสค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับเช่นเดิมครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการเอาชนะนะครับเราก็พูดถึงแนวทางการเอาชนะมาหลายเรื่องราวแล้วนะครับเอาชนะความกลัวเอาชนะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้ก็มาชนะเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่งนะครับการผลัดวันประกันพรุ่งก็คือการยืดเวลาออกไปนะครับอาจจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเราก็มักจะใช้คำว่าพรุ่งนี้ค่อยทำก็แล้วกันหรือบางครั้งก็อาจจะบอกว่ารอให้พร้อมกว่านี้ก่อนหรือไม่ก็พูดปัดๆไปเดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้หลายครั้งนะครับที่คำพูดเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายนะครับแต่เมื่อปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับชีวิตเราอาจติดอยู่กับการเริ่มต้นช้าจนพลาดโอกาสสำคัญไปอย่างน่าเสียดายนะครับการผลัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเวลานะครับแต่เป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของความหวาดกลัวเป็นเรื่องของความขี้เกียจนะครับหรือบางครั้งก็เป็นเพราะใจที่อ่อนล้าหรือเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจนะครับวันนี้ก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าเราจะเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งอย่างไรกันดีนะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับให้คำแนะนำในการจะทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนี่เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ06220189330622018933นะครับหรือจะทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับสำหรับเว็บไซต์ของเรานะครับก็เข้ามารู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นผมและทีมงานอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆที่เราออกทริปเราออกไปพบผู้ฟังเราออกไปร่วมสัมมนาก็สามารถดูรูปภาพของท่านเองได้จากเว็บไซต์นี้นะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org ที่เป็นไฮไลท์ของเว็บไซต์นี้ก็คือธรรมชีวิตประจำวันนะครับข้อความหนุนใจรายวันที่มีให้ท่านได้อ่านได้ชมทุกวันนอกจากนั้นก็ยังมีรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันจากเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไป jilthailand.org นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นถุงผ้าร่มนะครับถุงผ้าร่มพับเก็บได้สีสันสวยสดใสนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่22มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: ทเพลงจากวงสครับนะครับชื่อเพลงใกล้นะครับครับท่านผู้ฟังเรื่องที่จะพูดคุยวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเอ๊ะพูดให้ตัวเองฟังหรือเปล่านะครับบางทีผมก็จะมีอาการประมาณนี้แหละครับชอบบอกไปเรื่อยนะครับหรือทอดเวลาออกไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ค่อยทำก็แล้วกันรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้นะประมาณนั้นนะครับดูเหมือนไม่มีอันตรายนะครับคำพูดอย่างนี้บางทีก็ดูแบบชิลๆนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้จนเป็นนิสัยเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับชีวิตก็ติดกับอยู่กับการเริ่มต้นช้านะครับท่านผู้ฟังจนบางทีเราจะพลาดโอกาสสำคัญอย่างน่าเสียดายนะครับการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องของเวลาเท่านั้นนะครับแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทัศนคติความกลัวความขี้เกียจหรือบางครั้งนะครับก็เป็นเพราะหัวใจอ่อนล้าและขาดแรงจูงใจพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยใช้คำตรงๆนะครับว่าผลัดวันประกันพรุ่งแต่ใช้หลักการสำคัญนะครับที่จะช่วยให้คนเราเรียนรู้การใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและก็ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตจมอยู่กับคำว่าวันหน้านะครับพระคัมภีร์สอนเสมอนะคะว่าวันเวลาของคนเรานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วชีวิตไม่มีแน่นอนและก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็อาจจะมาเสียใจภายหลังนะครับไม่ใช่เพราะทำผิดนะครับแต่เสียใจเพราะว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำบางคนผลัดวันในการดูแลครอบครัวบางคนผลัดวันในการขอโทษบางคนผลัดวันที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือผลัดวันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนวันหนึ่งโอกาสเหล่านั้นไม่เหลืออยู่แล้วนะครับเมื่อเราตระหนักว่าชีวิตเป็นของมีค่าเราก็จะเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งในสาเหตุของการผลัดวันประกันพรุ่งก็คือการรอให้ทุกอย่างมีความพร้อมหรือมีความสมบูรณ์แบบแต่แท้ที่จริงนะครับชีวิตแทบไม่มีวันที่เราจะสมบูรณ์พร้อมไปทั้งหมดนะครับถ้าหากเรามัวแต่รอความมั่นใจรอความเก่งหรือรอสถานการณ์ที่ดีที่สุดหลายสิ่งอาจจะไม่เคยได้เริ่มต้นเลยนะครับพระคัมภีร์สอนให้คนเราก้าวเดินด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่รอจนเห็นทุกอย่างชัดก่อนบางครั้งนะครับการเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้ก็มีค่ามากกว่าการคิดวางแผนอย่างดีแต่ไม่เคยลงมือทำในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็บอกเรานะครับว่ามนุษย์ไม่ควรจะกังวลกับวันพรุ่งนี้มากจนเกินไปเพราะว่าแต่ละวันก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบในตัวของมันเองคนที่ผัดวันประกันพรุ่งมักจะใช้เวลากับการคิดมากกว่าที่จะลงมือทำนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าวันนี้มีอะไรที่ควรจะทำแล้วเราจะเริ่มอะไรได้บ้างไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เสร็จในวันเดียวแต่เราต้องเริ่มต้นวันนี้แทนที่จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับวันหนึ่งในสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งนะครับก็อย่างที่เรียนแหละครับเรารอให้พร้อมทุกอย่างแต่พระคัมภีร์สอนว่าคนเราไม่ควรกังวลกับวันพรุ่งนี้มากจนเกินไปเพราะแต่ละวันก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบคนที่ผัดวันประกันพรุ่งใช้เวลากับการคิดมากนะครับการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ การผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจนะครับแต่บางครั้งก็เกิดจากความกลัวการล้มเหลวกลัวความผิดพลาดกลัวการถูกปฏิเสธกลัวทำแล้วไม่ดีพอแต่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หนุนใจเราไว้นะครับพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่ขาดกลัวแต่ประทานกำลังความรักและก็สติปัญญาความกลัวแน่นอนอาจจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความกลัวนั้นมาควบคุมชีวิตของเราหลายคนค้นพบนะครับว่าเมื่อกล้าก้าวออกไปเป็นครั้งแรกสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดนะครับหากเราใช้ชีวิตตามอารมณ์เพียงอย่างเดียวนะครับเราอาจจะไม่อยากทำอะไรเลยในบางวันแต่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หนุนใจและให้ความสำคัญกับการมีวินัยและความสัตย์ซื่อนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตไม่ใช่คนที่มีแรงบันดาลใจตลอดเวลานะครับแต่เป็นคนที่ยังคงทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่รู้สึก อยากจะทำดังนั้นวินัยเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้จะค่อยๆเปลี่ยนอนาคตของชีวิตให้กับเราครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: จากเสียงของคุณโรสสิรินทิพย์หานประดิษฐ์นะครับฝากใจไว้ที่กังเขนนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่งนะครับอุปนิสัยอย่างหนึ่งของคนที่อาจจะหมดแรงหมดกำลังใจนะครับบางคนใจเหนื่อยล้ามีความผิดหวังรู้สึกว่าชีวิตไม่มีหวังนะครับแต่พระเจ้าทรงเข้าใจความอ่อนแอของคนเรานะครับและพระองค์ก็พร้อมช่วยเหลือผู้ที่จะเข้ามาหาพระองค์เมื่อใจเราหมดแรงนะครับให้เราอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าเพราะว่าหลายครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่การจัดตารางชีวิตนะครับแต่เป็นกำลังใจที่มาจากภายในนะครับพระเจ้าก็จะช่วยคนที่เคยหมดไฟให้มามีพลังในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งท่านผู้ฟังครับการผลัดวันประกันพรุ่งอาจจะเป็นนิสัยเล็กๆนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะทำให้ชีวิตหยุดนิ่งแล้วก็สูญเสียโอกาสนะครับพระคัมภีร์ก็บอกให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของเวลานะครับกล้าที่จะก้าวเดินด้วยความเชื่อกล้าที่จะเดินไปด้วยการมีวินัยแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเราอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถึงเริ่มต้นนะครับเพราะหลายครั้งเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลานี้แหละครับตรงนี้ตอนนี้สิ่งเล็กๆที่เริ่มทำในวันนี้จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ครับ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเราทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากวงเฉลียงนะครับเก็บใจขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้ข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทางที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่ม

0: ป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจ2สาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
2: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายกำชับกรมจัดหาตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้

0: หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
3: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์กเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู
2: ่พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
4: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีสามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้
1: ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนน รวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
5: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงกรมทางหลวงไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังเขาไปคิดเข้าไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆไปหมดอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน13ล้าน2แสนคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,40,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวรอดูผลครับผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วรอดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอดูเป็นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอปรับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพ ีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประนามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระยะ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระยะ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Whoa.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดกระบี่ซึ่งตอนนี้หลายๆจังหวัดค่ะในโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยเราจะจัดกีฬาประเภทนี้ค่อนข้างมากค่ะนั่นก็คือการวิ่งเทรลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้เนี่ยที่กระบี่อะค่ะมีการแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันอันดามัน International Trail Running at กระบี่2026นะคะซึ่งก็มีการจัดแถลงข่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะเพื่อที่จะประกาศความพร้อมในการที่จะจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะคะก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่19กรกฎาคมนะคะณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะในผู้รวมแถลงข่าวก็จะมีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านนิรันดร์ปราปักษ้อนนะคะแล้วก็ทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะท่านวิพุฒวิเศษสิงห์นะคะแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจานะคะนายกวีนวคุณนะคะแล้วก็ทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะนายชัยภัทรวสุนทรานะคะแล้วก็ท่านก็ยังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะในส่วนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมุ่งที่จะผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะรวมสปอร์ตทัวริซึมค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่ผ่านมาค่ะโดยนำเสนออีกด้านหนึ่งของจังหวัดกระบี่ค่ะผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าฝนเขตร้อนนะคะแล้วก็เส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและก็ท้าทายค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติสร้างรายได้หมุนเวียนนะคะสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอีกทางจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลนะคะทางด้านของนายวิพุฒวิเศษสิงห์ค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็บอกว่าการแข่งขันนี้ค่ะยังคงใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาค่ะภายใต้แนวคิดกระบี่ Rain Forest Trail Welcome to the Jungle นะคะโดยมีระยะทางการแข่งขันเนี่ย3ระยะทางด้วยกันก็คือ7กิโลเมตร15กิโลเมตรแล้วก็25กิโลเมตรค่ะรองรับนักวิ่งจากข้อแผนรองรับนักวิ่งนะคะจำนวน 1,200 คนค่ะแบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาตินักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็นักวิ่งทั่วไปจากทั่วประเทศนะคะซึ่งทางด้านข้องฐานวัฒนอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจาเนี่ยท่านก็บอกว่าเส้นทางการแข่งขันเนี่ยค่ะเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนนะคะที่มีความสมบูรณ์และก็สวยงามโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งทางอุทยานได้รวมกับคณะผู้จัดเนี่ยสำรวจแล้วก็เตรียมความพร้อมเส้นทางแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกคนนะคะทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะก็บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่องเที่ยวสีเขียวหรือว่ากรีนซีซั่นนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจที่พักร้านอาหารผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็ชุมชนในพื้นที่นะคะพร้อมรวมกันต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวในฐานะชาวบ้านที่ดีด้วยนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันอันดามัน International Trail Running at กระบี่2026เนี่ยค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะคะเปิดรับสมัครนักวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันอังคารที่23มิถุนายนก็คือต่อเช้านะคะเวลา16นาฬิกาโดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะจำนวน 1,200 คนนะคะซึ่งผู้สมัครชำระเงินประกันสิทธิ์เข้าร่วมจำนวน300บาทแล้วจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนนะคะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยท่านที่สนใจโดยเฉพาะใครจะเป็นข้าวิ่งเทรลเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะที่ Facebook อันดามันเทรลกระบี่นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์www.thaiphotorun.com นะคะ/race/atk
2026นะคะนี่ก็คือเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการวิ่งโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้เนี่ยชื่นชอบในเรื่องราวของการวิ่งไปด้วยศึกษาธรรมชาติไปด้วยนะคะในการวิ่งเทรลนะคะนี่รู้สึกมันจะเป็นเทรนดีหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะคะน้องฝนนี่ถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนตอนสาวๆก็น่าจะสนใจเหมือนกันนะคะเพราะน้องฝนเองตอนสาวๆใช้กับว่าน้องแต่ว่าบอกว่าสาวๆตอนสาวๆนะตอนที่พละกำลังอย่างดีอยู่นะคะก็มีโอกาสได้ไปเดินเข้าโดยเฉพาะเข้าภาคใต้เราอะค่ะเป็นเข้าแบบป่าดิบชื้นแบบนี้ค่ะได้มีโอกาสไปเดินหลายๆทีอะค่ะค่อนข้างจะมีมนต์เสน่ห์มากๆเลยในช่วงของภาคใต้บ้านเราเพราะฉะนั้นใครยังมีพละกำลังในการที่จะไปร่วมกิจกรรมเทรลในครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมกันได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่อยากจะเชิญชวนให้โดยเฉพาะนักกีฬาเทรลอะค่ะไปสมัครกันเยอะๆนะคะ 1,200 คนถือว่ามีเพื่อนในการที่จะวิ่งจะเดินกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซีสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพ

0: และสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยคู่โลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎกเผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 เบื้องหน้าพระรูป

0: วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
0: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
3: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนไปรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยไปรับรองจะมีอายุ3ปีและจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสคสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทางนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Hทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย2-2ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม Jอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา4:00 น.กลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกัญชารมU13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2ต่อเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกัญชารารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกัญชารารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2-0 นำเสมอคะแนนเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกัญชารารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น U13 และ U15 สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษวงศ์รัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ 3-2 สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 2-1 ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลกาเรีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือน หรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
8: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งรายการของเรายังคงได้หยิบนำวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะและในค่ำคืนนี้ได้นำเรื่องที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดมาฝากกันเป็นผลงานการประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวอย่างน่าสนใจค่ะกับการที่เปรียบเทียบพญาตัวเล็กๆภายในร่างกายของมนุษย์มาถ่ายทอดความหมายเกี่ยวกับสังคมอำนาจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องราวนี้ค่ะสะท้อนภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอด

0: ในขณะที่คนบางคนต้องทนอยู่อย่างแออัดบนพื้นที่ไม่ถึงตารางวาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าลำไส้ของตนเองนั้นมีพื้นที่ร่วม250ตารางเมตรซึ่งมันเทียบเท่ากับสนามเทนนิสถึง2สนามรวมกันเป็นเรื่องน่าเศร้าแค่ไหนถ้าพื้นที่สำหรับชีวิตของคุณมีน้อยกว่าพื้นที่ของก้อนอุจจาระในลำไส้คุณจะตอบคำถามนี้ได้ถ้าคุณกลายร่างเป็นพยาธิสักตัวหรือเมื่อทันทีที่เขาก้าวขาข้ามพ้นธรณีประตูออกมาก็ปรากฏเรือนร่างและรอยยิ้มที่คุ้นเคยของหล่อนรออยู่แล้วเขาเบสายตาผ่านไปเบื้องหลังหล่อนพร้อมกับยกมือไหว้นอบน้อมสวัสดีครับอากูลนุกูลยิ้มรับไหว้และก้าวขึ้นมาสวมกอดอย่างปราโมทย์หมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะหลานผู้เป็นอากล่าวพางลูบหัวหลานชายเบาๆก่อนถอยร่นขยับเปิดทางให้เขาและหล่อนได้ทักทายกันอย่างเต็มที่ดีครับคุณพ่อสิลูกหล่อนพยายามดึงแขนเด็กชายวัย5ขวบครึ่งที่เกาะซ่อนตัวนิ่งอยู่เบื้องหลังกระโปรงยาวสีดำตัวนั้นซึ่งเขาจำได้ว่าเขาเป็นผู้ควักกระเป๋าซื้อให้หล่อนเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากทนแรงลบเล้าไม่ไหวมันจึงกลายเป็นหนึ่งในหลายๆตัวของเสื้อผ้าอาภรณ์รวมถึงเครื่องถนิมพิมพ์ผ้าของหล่อนที่เขาต้องบ่นอยู่บ่อยๆว่าเธอบ้าซื้อบ้าสะสมเมื่อก่อนนี้น้อยครั้งเหลือเกินที่เขาจะเห็นเธอหยิบฉวยมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียไปเขาจึงคิดว่าเช่นนี้เองกระมังเหล่ากวีและประพันธ์กรหลายคนจึงมักจะพรรณนาถึงคำกล่าวของเชสเปียร์ที่ว่าความฟุ้งเฟ้อเอ่ยนามของเจ้าคืออิทธิหลังจากที่อิดออดอยู่ครู่ใหญ่เด็กน้อยก็คลายอาการหวาดกลัวลงคงเหลือแต่ท่าทีเหนียมอายค่อยๆขยับเคลื่อนมาเคียงข้างผู้เป็นแม่ไม่เจอกันนานลูกคงอายหล่อนว่าท่านนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็จะ3เดือนแล้วเมื่อเขากางแขนออกหล่อนก็โผล่เข้ามาสู่อ้อมกอดของเขาอย่างแนบแน่นต่อจากนั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของหล่อนก็พลั่งพลูและเมื่อทั้งคู่แยกห่างกันในนาทีต่อมาเขาจึงใช้สายตาพิเคราะห์เด็กชายพยายามจะเอื้อมมือไปลูบศีรษะและกวาตัวมาอุ้มแต่เด็กชายถอยร่นกลับไปซุกอยู่ด้านหลังผู้เป็นแม่ดังเดิมเขาจึงละความพยายามลงชั่วขณะเธอผอมไปนะเขาคะเนจากเสื้อลูกไม้สีครีมที่หล่อนสวมซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกเนื้อหนังอันอวบอิ่มของหล่อนดุลดันจนตึงแน่นนอกจากจะซูบลงไปบ้างแล้วองคาพยพอื่นๆยังดูเป็นปกติผมดำคลับยาวสลวยของหล่อนถูกรวบไปมัดไว้ข้างหลังส่งผลให้ใบหน้ากลมมนขาวใสสวยซึ้งแต่ก็ยังแฝงรอยเศร้าไว้ในดวงตาคู่นั้นจนเขาจับสังเกตได้บางทีเขาอาจลืมสังเกตหรือไม่เคยสังเกตเลยก็ได้ว่าแท้จริงแล้วดวงตาของหล่อนเริ่มปรากฏร่องรอยของความเศร้าเช่นนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดอาจจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้6ปีก่อนมันเป็นวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ฤกษ์ดีที่สุดสำหรับประกอบพิธีที่เป็นมงคลเสาเอกของบ้านซึ่งเขาเรียกว่าคฤหาสน์ก็ถูกยกตั้งขึ้นเป็นเสาแรกหลังจากใช้เวลาตอกเสาเข็มอยู่หลายวันเสานั้นเป็นไม้ชิงชันขนาดมหึมาตรงดิ่งและยาวเหยียดเพียงพอที่จะใช้ทำเป็นเสาเรือนไทย2ชั้นโดยไม่ต้องต่อให้เกิดตำหนิแล้วเสาต่อๆมาก็ถูกยกขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและในฤกษ์เดียวกันนั่นเองเขาก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อนงพงาภรรยาแสนสวยโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลเพื่อแจ้งผลการตรวจว่าเธอตั้งครรภ์ท่ามกลางบุคคลมากมายที่มาร่วมกินดื่มแสดงความยินดีปรีดานั้นตาจงผู้เป็นบิดาของเขามิได้ย่างกลายมาให้เห็นแม้แต่เงาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักเพราะรู้แก่ใจแล้วว่าพ่อไม่เคยเห็นดีเห็นงามหรือสนับสนุนให้เขาแยกครัวออกมาสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่ามันจะตั้งอยู่บนที่ดินแปลงติดกันกับของพ่อก็ตาม แกจะไปคิดสร้างหลังใหม่ให้มันเปลืองเงินเปลืองทองอีกทำไมถึงยังไงบ้านหลังนี้มันก็จะต้องตกเป็นของแกอยู่วันยังค่ำตาจงเคยพูดแบบนี้กับลูกชายคนเดียวอยู่หลายครั้งแต่เขาก็พอจะรู้ความคิดของผู้เป็นพ่อว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ห่วงเรื่องเงินทองที่จะต้องใช้ในการสร้างบ้านสักเท่าไหร่หรอกแต่พ่อไม่ต้องการให้เขาไปเกี่ยวข้องกับไม้หายากซึ่งถูกประกาศเป็นไม้ห่วงห้ามนั่นตั้งหากมันเป็นความจริงที่ว่าไม้เหล่านี้ถูกโค่นและนำมาโดยผิดกฎหมายแต่ในเมื่อตัวเขามีนายหัวคอยสนับสนุนและให้ความคุ้มครองเงื้อมมือแห่งกฎหมายจึงมิอาจเข้ามากล้ำกลายได้ยินดีด้วยนะพี่เดี่ยวได้ทั้งลูกได้ทั้งบ้านในเวลาเดียวกันเลยอย่างนี้ต้องฉลองให้หนักอ้นซึ่งถือเป็นลูกมือคนสนิทส่งเสียงอ้อแอพอริดของบารันดียี่ห้อดังใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาไม่เรียกบ้านแต่เขาเรียกคฤหาสน์โว้ยไอ้อ้นใช่ไหมพี่เดียวอีกคนแย้งเออใช่เดี๋ยวรับคำถูกของไอ้แมนเออจะคฤหาสน์ราชวังอะไรก็ตามใจเถอะว่าแต่บ้านเอ้ยคฤหาสน์ก็มีแล้วลูกก็กำลังจะมีแล้วเมื่อไหร่พี่เดียวจะลงผู้ใหญ่บ้านสักทีฉันกับไอ้แมนจะได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั่ง
1: เฮ้ยยังก่อนสมัยหน้าต้องช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงรักษาตำแหน่งอีกรอบนึง
0: เขาหมายถึงเกลี้ยงกล่าวสุวรรณสุนทรผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระในอีก4เดือนข้างหน้าเดิมทีนั้นผู้ใหญ่เกลี้ยงเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก่อนแล้ว2สมัยแต่เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์กันในวงการระหว่างสทเกี้ยงเก่ากับนายกเทศมนตรีพงอรุณซึ่งมาจากผู้สมัครทีมเดียวกันสทเกลี้ยงเกลาจึงแสดงจุดยืนของตัวเองโดยการล่มสภาในการประชุมวาระสำคัญทำให้นายกพงอรุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟประกาศแยกขาดกันนับตั้งแต่นั้นก่อนสิ้นสุดวาระการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสทเกลี้ยงเกลาก็ลาออกแล้วหันมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งครั้งนั้นมีวาระ5ปีผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะคู่แข่งแบบขาดลอยโดยมีเดี่ยวเป็นหัวคะแนนคนสำคัญการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จะมีขึ้นใหม่นี้รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งจาก5ปีเป็นจนเกษียณอายุคือ60ปีและแม้ว่าวาระของผู้ใหญ่เกลี้ยงจะยังไม่หมดแต่การเปิดตัวของคู่แข่งก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเข้มข้นและดุเดือดมีการปลุกกระแสโจมตีถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานและใช้งบประมาณของผู้ใหญ่เกลี้ยงออกไปเป็นวงกว้างและเดี๋ยวก็มั่นใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกระแสดังกล่าวจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสทเพชรซึ่งเป็นอดีตสทร่วมทีมเดียวกันกับนายกพงอรุณครั้งล่าสุดสทเพชรสอบตกพอพ่ายคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ถึงเท่าตัวนายกพงอรุณจึงหนุนให้สทเพชรหันมาลงชิงตำแหน่งกับผู้ใหญ่เกลี้ยงเพื่อต้องการรวบฐานคะแนนไว้ให้ได้ทั้งหมดเมื่อนงพงากลับมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นนอกจากอาการดีใจที่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วเธอไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะบ่งบอกให้เดี่ยวรับรู้เลยว่าเธอตื่นเต้นที่จะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้เป็นส่วนตัวระหว่างผัวเมียและลูกๆที่จะเกิดมาเธอแทบจะไม่ชายตามองความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างเลยด้วยซ้ำเธอเพียงแวะมาบอกข่าวเรื่องลูกแล้วก็เดินเลี่ยงกลับไปยังบ้านของพ่อเธอมันก็ประเภทหัวล้าหลังปฏิเสธความก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับพ่อนั่นแหละเดี๋ยวคิดและมองตามจนเธอลับตาไปในที่สุดก็หันมาปรึกษากับนายช่างรับเหมาโดยไม่สนใจอะไรอีก
2: ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู้เป็นพ่อเริ่มมามีรอยแตกร้าวมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่เกลี้ยงหมดวาระลงอย่างเป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่เกลี้ยงกับสทเพชรเพียงเท่านั้นแต่ลูกครึ่งไทยฝรั่งผู้มีนามว่าสันโดษก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สมัครอีกด้วยในขณะที่ลูกชายสนับสนุนและเป็นหัวคะแนนให้กับผู้ใหญ่เกลี้ยงเนื่องจากผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นเป็นนายหัวที่คอยให้การช่วยเหลือเรื่องเงินทองและการลักลอบตัดไม้มาสร้างคฤหาสน์ทรงไทยของเขาการตอบแทนด้วยการทุ่มเทมุ่งมั่นให้ผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะ จึงเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจส่วนฝ่ายตาโจงผู้พ่อกลับให้การสนับสนุนฝรั่งสันโดษซึ่งเท่าที่เดี๋ยวรู้ก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนชักจูงและขอร้องให้สันโดษลงสมัครรับเลือกตั้งแรกเมื่อรู้ข่าวว่าพ่อจะสนับสนุนสันโดษนั้นเดี๋ยวหัวเราะเหมือนเห็นเป็นเรื่องขำขันโดยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในด้านคุณสมบัติและกฎหมายเลือกตั้งแต่เมื่อพ่ออธิบายถึงที่มาของฝรั่งสันโดษมันกลับทำให้เขาเห็นว่าสันโดษจะกลายเป็นตัวตัดคะแนนเสียงทั้งของผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรได้อย่างไม่ต้องสงสัยสันโดษมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยชอบชีวิตสมถะเรียบง่ายเมื่อมีลูกจึงได้ให้ชื่อว่าสันโดษพร้อมกับการมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแม้ว่าปัจจุบันทั้งพ่อและแม่จะเสียชีวิตไปแล้วแต่สันโดษก็อยู่กับสังคมได้อย่างกลมกลืนนอกจากลักษณะภายนอกที่พอจะบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดแย้งหรือทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นพลเมืองไทยอย่างครบถ้วนของเขาได้เลยช่วงหลังๆเดี๋ยวมักจะเกิดอาการฉุนเฉียวไม่เว้นแต่ละวันเมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อพูดยกย่องฝรั่งสันโดษให้คนในครอบครัวฟังว่าเป็นคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยได้ดีโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นปากใต้ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอกมโนราหนังตะลุงหรือแม้แต่ภาษาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของการแสดงออกถึงความเป็นไทยสันโดษพูดได้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาท้องถิ่นปากใต้โดยไม่ผิดเพี้ยนสันโดษเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมภายหลังได้ลาออกมาทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่5ไร่3งานนอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งค่ายเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนไว้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าบ่อยครั้งที่ตาจ้องกลับมาจากดูเด็กๆฝึกซ้อมมโนราที่ค่ายเรียนรู้ก็มักจะพูดในทํานองที่ว่าวัฒนธรรมคือเสาเข็มแห่งความมั่นคงของชาติประเทศชาติเปรียบเสมือนต้นไม้ถ้ารากมั่นคงประเทศก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เดี๋ยวเคยโต้เถียงกับพ่ออย่างรุนแรงเมื่อรู้ว่าพ่อพยายามที่จะดึงเอานงพงาไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพที่ฝรั่งสันโดษเป็นประธานกลุ่มแต่เมื่อนงพงาบอกว่าเธอไปด้วยความสมัครใจและตามสิทธิเสรีภาพของตัวเธอเองการทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือก็เกิดขึ้นมันจะไปเสียหายอะไรวะกะอีแค่เมียแกไปเรียนรู้การทำกระเป๋าจักสานย่านลิเผาแล้วรับเอางานมาทำที่บ้านเวลาว่างๆตาจงชี้แจงเหตุผลหลังจากเข้าห้ามปรามลูกชายไม่ให้ลงมือกับลูกสะใภ้พ่อก็เอาแต่เข้าข้างนงรู้ทั้งรู้ว่าผมเป็นคู่แข่งกับไอ้ฝรั่งซันโต๊ดนั่นเดี๋ยวเรียกสันโดษเป็นซันโต๊ดตามชื่อยาถ่ายพยาธิที่เคยได้ยินสมัยเด็กๆ เวลามีหนังขายยามาฉายให้ดูผู้ใหญ่เกลี้ยงตั้งหากที่เป็นคู่แข่งไม่ใช่แกแล้วเจ้าสันโดษก็ไม่ได้ทำตัวเป็นคู่แข่งใครแต่ผมเป็นหัวคะแนนนะเปล่าแกมันเป็นพยาธิตาบอดซะด้วยสิผมขอถามพ่อหน่อยการแสวงหาหนทางก้าวหน้าทำให้ครอบครัวเจริญเติบโตมันผิดตรงไหนไอ้ที่ใครๆเขาพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่แทบล้มประดาตายนั่นน่ะไม่ใช่เพราะความอยากมั่งอยากมีหรอกหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้ามันไม่ผิดหรอกนะตาจ้องพยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัวตามอีกฝ่ายแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามต้องมีอุดมการณ์ไม่ใช่เบียดบังเอาด้วยวิถีทางที่ไม่ชอบแกก็รู้ดีว่าโรงไม้ของผู้ใหญ่เกลี้ยงเบื้องหลังมีแต่ไม้ผิดกฎหมายไอ้ที่แกรับเศษเด่นนั่นมาก็ด้วยผิดกฎหมายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้แกคิดว่าถูกต้องแล้วหรือแล้วพ่อเคยเห็นใครร่ำรวยจากการยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์แบบพ่อแบบไอ้ซันโต๊ดบ้างไหมการเป็นนักการเมืองลำพังแค่เงินเดือนจะมาพอยาไส้อะไรแค่ภาษีสังคมอย่างเดียวก็หมดไปแล้วครึ่งเดือนอีกอย่างกฎหมายไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่มันเป็นเรื่องของหลักฐานและการสืบสวนในเมื่อไม่มีพยานหลักฐาน
1: ไม่มีกระบวนการสืบสวนจะเรียกก็ผิดกฎหมายได้ยังไง
0: นี่แกคงลืมในสิ่งที่พ่อเคยสอนแกหมดแล้วสินะกฎหมายเป็นเพียงข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับควบคุมไม่ให้คนทำผิดแต่การเป็นพลเมืองดีคือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายมาบังคับแกและผู้ใหญ่เกลี้ยงอาจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้แต่แกจะหนีกฎแห่งกรรมเพราะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้เลย
1: ผมไปละเมิดสิทธิ์ของใครตั้งแต่เมื่อไหร่
0: เดี๋ยวอุทธรณ์ก็การที่แกไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงลักลอบตัดไม้ยังไม่เรียกว่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอีกหรือทรัพยากรทางธรรมชาติทุกชนิดเป็นสมบัติของส่วนรวมการฉกฉวยเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวนั่นแหละคือการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น
1: ต่อให้ผู้ใหญ่ไม่ตัดผมไม่ตัดแต่คนอื่นก็ตัดอยู่ดี
0: นั่นแกคิดตามภาษาคนเห็นแก่ตัวของแกเองทำไมแกไม่คิดอย่างสันโดษมันบ้างแทนที่จะทำตัวเป็นพยาธิคอยดูดกินทำร้ายประเทศแกควรจะเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างสันโดษไม่ดีกว่าหรือ
1: แกอีแค่เมล็ดพันธุ์นอกคอกเล็กๆเมล็ดหนึ่งแค่นั้นแหละ
0: เดี๋ยวเบ้ปากกันแนะกันแหนใช่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนต้นไม้ใหญ่เอาไว้ข้างในต้นใหญ่ยังที่แกแอบขโมยตัดโค่นไปทำเสาค้ำเชิงตะกอนของแกไงตะจงถอนใจด้วยความระอาน
1: ี่พ่อไม่เห็นหรอว่าคฤหาสน์ของผมมันยิ่งใหญ่แค่ไหน
0: แล้วแกเห็นไหมว่าท้องของเมียแกโตแค่ไหนแล้วผู้เป็นพ่อพูดพางชี้ไปที่ท้อง7เดือนเศษของลูกสะใภ้ฉันเห็นท้องของเมียแกที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ของแกเอาไว้ค่อยๆโตขึ้นโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่จากคนที่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนอย่างที่ควรจะเป็นและฉันก็เห็นว่าไอ้ที่แกเรียกมันว่าคฤหาสน์นั่นก็โตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความเป็นคนในตัวแกเองก็ค่อยๆหดหายลงไปทุกที

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการกำลังจะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
5: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจวพรีเมียมโปรดักต์เอนเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจวมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจวเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์พรหมารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
6: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่ การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
7: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์นะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีพากมีจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีป่านไปเจอบทความนึงนะคะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลิกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแย่ๆจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเลิกจริงๆเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสต่างๆแต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกการเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ยมันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกย้ำเกียรติ
แล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: ช่วงนี้นะคะนำแนวทางฮีลใจหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ move on ต่อไปได้คืออย่างบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังพอจบความสัมพันธ์นะรู้สึกว่ามันพังเลยเนาะตั้งหลักไม่ได้อย่างบางคนอาจจะเสียใจมากกับเรื่องการจบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการ move on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองในภาพรวมบ่อยครั้งเนี่ยการเลิกราการมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างการเรียนการทำงานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราจะสามารถทำได้อย่างจัดเวลาทำกิจกรรมทำสมาธิเล่นโยคะเขียนบันทึกฟังเพลงเดินเล่นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองด้วยพยายามฝึกปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำมันแล้วก็สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่มันผันผวนไปมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกว่าทำใจได้แล้วบางวันก็ยังกลับไปรู้สึกใหม่นะเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังฮีลใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็ อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะ

0: พยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: กว่าจะมีความรักที่ทานทุกสิ่งเรื่องจริงคือฉันและเธอกว่าจะได้มาพบมาเจอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่

ใดรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝูนึกถ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟัง2ช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตวิทยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหลายเรื่องใหญ่ๆได้แล้วก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบอย่างไรหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรจะจบลงเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะหลายครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหลังจากการเลิกรามันไม่ได้แค่การสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคำถามที่ยังสับสนความรู้สึกที่มันยังไม่ถูกคลี่คลายอะไรต่างๆก็ตามที่มันจะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วล้วนทิ้งบทเรียนอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะ สำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกๆวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงดีอีเร่งปรับปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
7: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะว่ากันว่าเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมทูลกระหม่อมขณะนั้นมี3พระองค์และก็ยังทรงพระเยาว์อยู่คำร้องภาษาอังกฤษคือLullabyโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยานะคะคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2498พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์พุกเวศและครูเอื้อค่ะต่อด้วยผีเสื้อยามเช้าโดยคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อ

ที่จบไปนั้นชีวิตกับความสุขและผีเสื้อยามเช้าเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะและบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะจากข้อมูลที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลเขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเอกชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกลมโฆษณาการบ้างกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปณีภุกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปณีขับร้องด้วยกันนะคะต่อด้วยขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะ2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

0: ได้เห็นใจเธอแม่คุณ
1: สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของในห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีโชวิคขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัยสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวทและเพลงที่สามสุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวศประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียมีอยู่ไม่มากนักค่ะเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทร่วมกันแต่งเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทและงานกับเล่นโดยคุณเลิศประสมทรัพย์สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปี ช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 นฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 นอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลงปลุกใจเพลงแรกของวงกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการคือปลุกไทยจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงศึกถลางซึ่งเป็นผลงานของพลตรีรวจิตวาทการในละครเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคือเพลงศึกถลางประภัยกาญจนะโภคินบันทึกแผ่นต่อกันด้วย3เพลงเริ่มด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีกลิ่นกล้าวผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะกลิ่นกระแจจันทร์โดยคุณปรีชาบุญเกียรติผลงานของร้อยแก้วรักไทยและกลิ่นแก้มนางโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครุสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มได้กลิ่นกล้าว

สามเพลงที่จบไปนั้นกลิ่นกล้าวกลิ่นกระแจจันทร์และกลิ่นแก้มนางต่อได้เพลงกลัวหนาวโดยคุณธนศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงกลัวรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของวราวรเวทและกลัวจะรักไม่จริงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์บันทึกเสียงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

0: จริงกลัวจะรักไม่จริง
1: นั่นคือ3เพลงที่จบไปนะคะกลัวหนาวกลัวรักแล้วก็กลัวจะรักไม่จริงมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเอาไว้แล้วก็เพราะมากถือเป็นเพลงประเภทคลาสสิกได้เลยและผู้ขับร้องก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นคือเพลงเรือโล่ทองต่อได้เรือรักในแม่โขงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะและเรือหงทองคุณสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องนำ

พลงที่เกี่ยวกับเรือ3เพลงจบไปแล้วนั้นก็คือเรือโล่ทองเรือรักในแม่โขงและเรือหงทองพูดถึงกาดำๆนั่นแหละค่ะหลายคนก็รังเกียจเพราะว่าไม่น่าเจริญหูเจริญตาและแถมยังไม่ดีทั้งนั้นอย่างเช่นกาฝากตามความหมายมันก็เหมือนกับไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั่นเองเพลงนี้คุณดำรงเกตรชนแต่งและคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2497ต่อได้กาหลงฝูงคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องกับวงศิวารมค่ะและกาหลงรังคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียงร่วมกันกับวงป่อชื่นประโยช

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะกาฝากกาหลงฝูงและกาหลงรังก่อนจากกันในคืนนี้เพลงกล่อมอารมณ์โดยคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือและปิดท้ายด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกล่อมสุดท้ายผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นี่เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วนำสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจในช่วงของจิตตะวิเวกทุกวันอาการทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาทำจิตให้สงบไปด้วยกันท่านผู้ฟังวันนี้เราจะภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาในการรอบรู้เรื่องของความทุกข์เพราะว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ความทุกแล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วใช่ไหมล่ะล่วงไปแล้วคุณจะไปทำอะไรกับมันได้ก็ต้องยอมรับมันการยอมรับนั่นแหละคือการกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นปมมันจะคาใจมันจะกำหนดรู้ไม่ได้คือยอมรับไม่ได้ทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะทั้งที่มันผ่านลงไปแล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้มีความสงบสว่างจะได้กำหนดรู้ยอมรับทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาขึ้นได้ในข้อแรกตั้งสติขึ้นไว้เราฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วเราจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยปัญญาชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งได้ลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ถ้าท่านผู้ฟังยังนั่งหรือเดินหรือยืนหรือนอนแล้วยังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่แสดงว่าท่านผู้ฟังนั้นยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเครื่องการันตีความมีชีวิตนั้นคือลมหายใจเพราะว่าถ้าไม่หายใจสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวได้ตายแน่ยังไงถ้ารอไม่กี่นาทีก็ต้องรู้แน่ว่าคนนี้อยู่หรือตายแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละท่านผู้ฟังแล้วกำหนดดูกำหนดรู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมอยู่ในโพรงจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือจะตามเข้าเอาตามเข้าลมไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องตามออกจากท้องมาที่อกที่คอที่จมูกออกไปแล้วรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวตามเข้าตามออกแค่ครั้งสองครั้งพอให้กำหนดได้กำหนดได้แล้วเอาจิตของเรามานึกถึงลมระลึกถึงลมไว้นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไล่ไปดูก่อนมันอยู่ตรงไหนไล่เข้าไล่ออกแล้วเอาตรงทางที่มันจะเข้าตรงทางที่มันจะออกนั่นคือในโพรงจมูกไล่เรียงมาดูแล้วบริเวณทางเข้าทางออกนี่แหละมันเห็นชัดเจนที่สุดท่านใช้คำว่าปริมุขขังคือเป็นบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือจมูกนั่นเองจมูกทั้งดั้งเลยเนี่ยระวังมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายคือหน้าของเราเพื่อรู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเนี่ยเขาจึงเรียกเป็นหน้ามุข เป็นมุกที่ยื่นออกมารู้ว่านี่คือทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาจิตเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นจะเอาจิตตั้งไว้ได้ยังไงก็มานึกถึงมันนั่นแหละอย่างเวลาเราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้วันนี้กินสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนี้ชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละจิตของเราทั้งหมดเลยจิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องผัวพันรับรู้สุขไปตามทุกไปตามสิ่งที่เราไปคิดผ่านทางใจได้ยินผ่านทางหูเห็นภาพผ่านทางตารับรู้รสผ่านทางลิ้นจมูกหมดทุกช่องทางมี6อย่างนี่แหละจิตเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันไปหมดทีนี้มันก็ไปตามอารมณ์ไงแต่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ยังไงให้เกิดอารมณ์แบบไหนจิตก็จะมีอารมณ์แบบนั้นเข้าไปเสวยเวทนานั้นอารมณ์นั้นอยู่เป็นอย่างนั้นตอนนี้แทนที่ว่าเออก็จะให้ไปตามนั้นนี้โน้นไม่ละตอนนี้ให้มาอยู่กับลมกำหนดยังไงสังเกตเฉยๆให้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าสังเกตให้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าเอาใจมาจดจ่อให้ตรงกำหนดนี่แหละคือดูเฉยกำหนดดูเฉยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าที่หรือห่างร้อนหรือเย็นแล้วก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดต้องไม่คิดต้องบังคับว่าคนนั้นอย่าทำเสียงดังคนนี้อย่าขยับคนนี้อย่าทำกลิ่นโอ้ยจะไปบังคับได้ไงมันอายตนะภายนอกบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เอาเราพอควบคุมได้ในความที่ว่าให้อยู่เสนาสนะที่มันสงัดไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมอาจจะมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างนั่นก็นิดหน่อยพออดทนได้อดทนเอามาสังเกตดูลมกลิ่นยังไงเสียงยังไงความคิดก็อย่างนั้นแหละบางทีมันก็ควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างไม่ต้องบังคับคราวนี้ไม่ต้องบังคับให้จิตว่าอยากจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นคิดเรื่องนี้เหมือนธรรมชาติของมันอย่าบังคับแค่สังเกตดูตัวฝังเวลาสังเกตนั้นเราสังเกตโดยรอบด้วยสังเกตโดยรอบเป็นยังไงนี่คือเราจะเพิ่มพลังสตินะคือเราดูลมหายใจเนี่ยมันจะได้ยินเสียงด้วยทุกพลังเออใช่ก็ตำรวจฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี่ไงดูลมหายใจเนี่ยเราก็จะมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเราก็จะรู้สึกได้ด้วยถ้ามีคนทำเสียงอื่นๆต่างๆไม่ใช่แค่เสียงพูดอาจจะเป็นเสียงร้องเสียงรถเสียงนกเสียงไก่เราก็รับรู้ได้หมดกลิ่นด้วยนะความคิดนึกก็ด้วยถูกปะล่ะเวลาสังเกตเราสังเกตดูโดยรวมๆเหมือนตำรวจฟังจ้องไปที่หน้าปัดนาฬิกาอย่างเงี้ยนะพอเราดูเวลานี่เรามองไปนี่เห็นตัวเลขเห็นอะไรโดยรวมเป็นอันเดียวถูกปะเวลาเราสังเกตดูเราเห็นเป็นโดยรวมอันหนึ่งใช่ไหมแล้วให้ในขณะที่ดูนาฬิกานี่สมมติเนี่ยนี่ยกเป็นตัวอย่างนะให้เห็นบริเวณรอบๆนาฬิกาโดยที่ไม่ต้องขยับตาไปไม่ต้องเคลื่อนตาออกไปแต่ว่าให้จดจ่อไปโดยรอบๆสิ่งที่อยู่รอบๆนาฬิกานั้นเหมือนกันตอนนี้นะในขณะที่ท่านฟังเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เราจะสังเกตเห็นสิ่งรอบๆให้ด้วยให้ได้ด้วยจงทำอย่างนั้นด้วยคือให้สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราในขณะที่เราก็ดูลมหายใจอยู่ด้วยนี่แหละเริ่มต้นจากนี่เลยถ้าลืมตาอยู่บางคนจำเป็นต้องลืมตาก็ลืมตาดูเช่นขับรถบ้างทำกับข้าวบ้างเออเราก็เห็นภาพด้วยแต่เราไม่ลืมหลบนะโอเคหูล่ะหูเราก็ได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมเออได้ยินเสียงด้วยแต่เราก็ไม่ลืมหลบกลิ่นล่ะได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอากาศสดชื่นกลิ่นขยะกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นตัวคนกลิ่นเครื่องปรับอากาศกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้กลิ่นไหมถ้าได้ก็ไม่ลืมลมสังเกตดูรสล่ะที่อยู่ในลิ้นกินอะไรอยู่ไหมมีรสผ่านทางลิ้นไหมไม่ลืมลมสังเกตดูสังเกตดูในช่องทางใจของเราด้วย มีความคิดนึกอะไรไหมความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมีไหมมีสังเกตดูสังเกตดูก็ไม่ลืมลมด้วยในขณะที่เราไม่ลืมลมหายใจแล้วสังเกตดูเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆดมฝังการสังเกตนี่แหละสังเกตโดยที่ไม่ลืมลมเนี่ยต้องเจาะจงด้วยนะนั่นแหละคือสติความที่จิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั่นแหละคือสติจิตไม่ใช่สติลมหายใจไม่ใช่สติแต่การที่จิตมาระลึกนึกถึงลมได้นั่นคือสติในขณะที่จิตระลึกนึกถึงลมได้สังเกตดูลมอยู่นี่มันก็เห็นสิ่งอื่นๆด้วยถ้าเป็นภาพก็ต้องผ่านทางลิ้นได้ที่ไหนเล่าต้องผ่านทางตาถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางจมูกได้ที่ไหนเล่าเสียงมันต้องผ่านทางหูก็จะสังเกตเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องผ่านทางตาตาที่ไหนลมกลิ่นได้มันต้องจมูกเท่านั้นต้องตามช่องทางของเก่าเท่านั้นที่เราจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ก็ไม่ลืมลมแล้วมันต่างกันยังไงกับเวลาที่เราก็ได้ยินเสียงมีความคิดนึกทั่วๆไปมันต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้ลมไงพอเราไม่ได้รู้ลมหายใจในที่นี้เราตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเนี่ยในขณะที่คุณก็ได้ยินเสียงจิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นได้เพลินได้ 100% เลยเสียงจะเป็นที่ตั้งความน่ารักน่าชอบใจคุณจะเพลิน

พราะสติคือความระลึกได้ระลึกได้คือไม่ลืมใช่ไหมล่ะเราไม่ลืมลมเนี่ยเรานึกถึงลมใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงแล้วเราก็ไม่ลืมลมเนี่ยมันเรามีความคิดนึกเราก็ไม่ลืมลมไอ้ความไม่ลืมเนี่ยคือระลึกได้ใช่ไหมระลึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอมีความไม่เพลินความเพลินต้องลดลงพอเราจะไม่เพลินเพราะเราตั้งจิตอยู่กับลมความเพลินไปตามเสียงตามความคิดต้องลดลงมันง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรยากหลักการเนี่ยเบสิกมากๆพื้นฐานที่สุดในโลกใครๆก็ทำได้จะเด็กแค่ไหนจะผู้ใหญ่แก่ง่อมขนาดไหนอยู่ในอิริยาบถใดทำได้แน่นอนแค่สังเกตดูลงไม่ยากเลยไม่ลืมลงแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าลืมไปล่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ล่ะเราไปก่อนลืมมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาแล้วพอตอนนี้ทำไงเราก็มานึกเอาเอาแล้วถ้าลืมไปอีกทำไงก็นึกขึ้นไหมระลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งจิตมาไว้อยู่กับลมอีกทำอย่างนี้ทำฝังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ความเพลินที่จิตมันจะเข้าไปเกลือกลั้วกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกเหล่านั้นมันจะลดลงเบาบางลงพอลดลงเบาบางลงตรงนี้แหละที่จะทำให้สตินั้นเสริมพลังจิตจนเป็นสมาธิได้ในขณะที่เราตั้งระลึกจิตอยู่กับลมนั้นจิตยังไม่สงบหรอกท่านผู้ฟังยังฟุ้งซ่านยังคิดมากบางทียังง่วงอยู่อะไรแต่เราสังเกตดูแล้วไม่ลืมลมไงไหมคุณง่วงนอนอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมลมกระบวนการที่สติทำให้เกิดสมาธินั่นก็คือเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเรานี่คือใครก็จิตของเราเนี่ยแหละจิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจิตเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังที่เราง่วงก็ตามเราฟุ้งซ่านก็ตามเราคิดพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้เพราะจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงมีพลังเหนือจิตเราตอนนี้ทำไงก็มาจดจ่ออยู่กับลมพอเราเอาจิตเรามาจดจ่ออยู่กับลมสติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสิ่งที่จิตไม่เพลินไปไม่ตามไปสิ่งนั้นจะอ่อนแรงลงทำให้เสียงที่มีอำนาจดึงให้เราพอใจไม่พอใจทำให้กลิ่นรสความคิดสัมผัสทางตาความร้อนความหนาวความคิดนี่สำคัญนะอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้เนี่ยที่จะมาดึงจิตเราให้พอใจไม่พอใจกังวลใจกลุ่มใจดีใจเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งนั้นเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะมีพลังลดลงจะอ่อนกำลังลงเพราะมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงก็กลายเป็นอารมณ์อันเดียวสติจึงเป็นกระบวนการให้เกิดสมาธิอย่างนี้อาศัยเครื่องมือคือลมหายใจวิธีการนี้เรียกว่าอานาปานสติสติระลึกได้ด้วยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นผลทำให้เกิดสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้มีความคิดนึกอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังระดับของสมาธิมีไล่เรียงไปตั้งแต่ความที่ยังมีความคิดที่เป็นกุศลอยู่ความคิดที่เป็นกุศลมีอยู่ความคิดที่เป็นอกุศลดับไปแล้วเริ่มนับว่าจิตเป็นสมาธิตั้งแต่ตรงนี้เพราะมันเป็นคนละโลกกันนะระหว่างจิตที่มีความคิดเป็นอกุศลคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดเสพกามคิดหาความเพลินนั่นนี่เนี่ยคือไม่เป็นสมาธิมันมีเครื่องเศร้าหมองเครื่องขวางเครื่องกั้นมันมีความไม่สะอาดอยู่ในช่องทางใจอยู่ที่ทำให้จิตนั้นจะแบบว่าจะเหมาะสมควรแก่เ

0: การใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอาหารหรือน้ำถ้ามันยังไม่สะอาดมันโอ้จะเอามาทำกับข้าวไงล่ะล้างผักล้างผลไม้ไม่สะอาดต้มถั่วนี่ยังมีเศษทรายเศษดินติดมามันไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องล้างให้สะอาดถึงระดับหนึ่งก่อนที่มันจะพอถึงน้อยเอาเศษอะไรออกไปที่มันจะเป็นปัญหาในการรับประทานเศษทรายเศษดินนี่ต้องออกไปเหมือนกันว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้มารอบรู้เข้าใจเกิดปัญญาใช้งานในการให้เกิดอภิญญาคือความรู้ยิ่งได้จิตต้องมีความเหมาะสมท่านใช้คำว่าอ่อนเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานจิตนั้นคือจิตที่เป็นสมาธิเริ่มจากจุดไหนมันมีความสะอาดหลายระดับเอาสะอาดพอใช้งานได้ก็คือมีความคิดอยู่แต่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทหรือเบียดเบียนเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเป็นความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่ไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อการรู้ธรรมคืออวิหิงสาแล้วเรามีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความดีใจนั่นแหละตั้งฝังร่วมกันแล้วอยู่ในระดับขั้นที่จิตนั้นเหมาะสมแล้วเหมาะสมแก่การรู้ธรรมเหมาะสมแก่การทำความเข้าใจเหมาะสมแก่การที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามาถึงจุดนี้นะท่านฟังให้มีความสบายใจเลยมีความสบายใจความดีใจความโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้ยเรามาตั้งสติไว้อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่มีสติเลยอะคือไม่ใช่ว่าสติแล้วจะยังเกิดสมาธิหรอกนะยังไม่เกิดเลยก็ตามอะสมมติพยายามตั้งสติไว้แต่สมาธิยังไม่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งสติทำยังไงโอ้มีสติแต่ยังจิตไม่เป็นสมาธินะมันดีกว่านะถูกปะเพราะว่าเวลาเขาเพลินไปเนี่ยเขาเพลิน 100%เขาทุ่มสุดตัวแล้วก็แบบชอบก็ชอบสุดๆไม่ชอบไม่ชอบสุดๆอ่ะแต่ว่าพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยมันยังพอยับยั้งชั่งใจได้บ้างอาจจะไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมฉันยังรู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรมันดีกว่าคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเคยเจอไหมคนที่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยอ่ะโอ้นี่แย่มากเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหมนั่นมันดีแล้วเพราะคุณมีสติแล้วไงคุณเห็นปัญหาแล้วแต่ยังไม่เห็นโซลูชันยังไม่เห็นทางออกดีกว่าคนไม่เห็นปัญหาใช่ไหมล่ะตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสติการที่เรามีสติเห็นปัญหาฟังให้เราดีใจระดับหนึ่งเลยว่าเราดีกว่าคนที่เขาไม่รู้ปัญหาด้วยซ้ำแล้วถ้าเราตั้งสติไว้จนสติมีกำลังพอที่จะระงับสิ่งต่างๆไปได้นี่นะระงับความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆไปได้ให้สบายใจเลยดีใจไปเลยมีความยินดีปราโมทโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้เราพ้นภัยเห็นป่านนั้นนั้นเปรียบไว้เหมือนกับคนติดคุกตำรวจโอ้อันตรายอันตรายแต่พอเขาออกจากคุกได้เมื่อไหร่นะตำรวจโอ้จะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุทั้งนั้นที่ว่าเขาอย่างจะไม่ได้กินข้าวอะไรดีๆมากมายล่ะแต่จะไม่ได้ขับรถอะไรหรูๆอยู่บ้านสบายแค่ออกได้จากคุกเนี่ยโอ้สบายใจแล้วสบายใจแล้วหรือคนตกเป็นทาสแต่เปรียบเทียบอย่างนี้แต่พอหลุดพ้นจากความเป็นทาสนี่นะโอ้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องมีภัยจะไปไหนก็ได้ตามใจยังไม่ได้ว่ามีเงินอะไรมากเลยนะทุกฟังจะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุให้ท่านฟังตั้งจิตไว้อย่างนี้เลยว่าตอนนี้นี่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมนี่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกอยู่ตอนนี้นี่โอ้เรายังไม่ต้องไปจิตสงบถึงขนาดว่าเย็นไปทั้งตัวรู้อะไรไปหมดละยังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่นี้เราดีใจแล้วเลยให้ตั้งไว้ซึ่งความยินดีปรีดาโสมนัสเลยว่า โอ้เราโชคดีแล้วเราพ้นจากเครื่องร้ายรัดเครื่องกีดกั้นกลางกั้นหินป่านั้นเรารักษาความยินดีความปรีดาความสบายใจนี้ไว้ให้ได้รักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีตั้งจิตให้อยู่กับลมไม่ลืมลมกำหนดดูไว้เราเพ่งจดจ่อสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่จดจ่อกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะจิตเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วอย่างนี้ดับฟังเรามาพิจารณาในธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งการกำหนดรู้หมายถึงปริญญาปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้เหมือนอย่างที่เวลาเราไปรับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบสาขานี้เรียนจบสาขานั้นเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ตนเรียนมาเขาจึงใช้คำว่าปริญญามาจากภาษาดั้งเดิมบาลีว่าการรอบรู้หรือบางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้หรือบางท่านก็แปลว่ายอมรับมันการรอบรู้การกำหนดรู้หรือการยอมรับมาจากคำว่าปริญญาเฮ้แล้วยังไงถึงจะเรียกว่ารอบรู้เช่นถ้าคุณจบสายแพทยศาสตร์ก็ต้องเรียนเรื่องชีววิทยาการทำงานของปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเลือดระบบย่อยอาหารจีปาถะคุณรับรู้เรื่องพวกนี้ไหมล่ะหรือถ้าคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นพยาบาลก็ต้องรับรู้เรื่องการดูแลคนป่วยในรูปแบบต่างๆความเจ็บมีลักษณะเป็นยังไงวิธีการดูแลคนไข้ขั้นตอนกระบวนการต้องรับรู้เรื่องพวกนี้แม้แต่ถ้าเรียนกฎหมายเรียนรัฐศาสตร์มันไม่ต้องไปรู้เรื่องชีววิทยานี่ใช่ไหมเอาได้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายว่ามีกี่มาตรากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับคดีอาญาวิธีการพิจารณาความการให้ผลของแต่ละข้อเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้เขาก็ต้องแยกแยะออกไปรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์โอ้แต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดที่คุณจะต้องรอบรู้แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมตามสาขาวิชาพระพุทธเจ้าก็จึงบอกให้ธรรมะที่เราต้องรอบรู้ก็มีอยู่นะในสายการรู้ทั้งหมดนี่ที่ด้วยปัญญาอันยิ่งท่านใช้คำว่าอภิญญาเนี่ยมันจะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องรอบรู้ทำความเข้าใจยอมรับมันได้จะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องละกำจัดออกเสียจะมีปัญญาอันยิ่งแบบชนิดที่ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดมีขึ้นและปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องพัฒนาจากไม่มีต้องให้มีจากยังไม่ดีต้องให้ดีมันจะเป็นคนละแบบกันเป็นคนละอย่างกันในที่นี้เราเจาะเอาเฉพาะเรื่องที่เราต้องด้วยปัญญาอันยิ่งในการรอบรู้ท่านใช้คำว่าธรรมะอภิญญาปริญญยาธรรมะที่ต้องรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจจนถึงยอมรับมันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งสิ่งเหล่านั้นคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองเรียกว่าขันเป็นกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันปัญจุปาทานขันกลุ่มแห่งสิ่งที่จะให้ความยึดถือเกิดขึ้นได้5อย่างเขาเรียกว่าปัญจุปาดานขันกลุ่มกองคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมี5อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจจนถึงให้ยอมรับมันไ กอง5อย่างนั้นคืออะไรเวลาก็จัดกลุ่มจัดกองนี่เขาใช้คำว่าขันธ์ท่านผู้ฟังสิ่งไหนไหนเหมือนกันใกล้ๆกันเขาก็จัดรวมกองกันเข้าไว้ด้วยกันการที่เราจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเช่นปากกาก็ส่วนหนึ่งดินสอก็ส่วนหนึ่งเหล่านี้รวมเรียกเครื่องเขียนเราจะเป็นสมุดหนังสือก็ส่วนหนึ่งเราจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งหนังสือก็ส่วนหนึ่งสมุดไว้สำหรับจดก็ส่วนหนึ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการทำความเข้าใจนี่เลยท่านผู้ฟังก็เรียกว่าขันพระพุทธเจ้าจัดกลุ่มก้อนกองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่มีในคำสอนอื่นนะท่านฟังกันเนี่ยนะในคำสอนของศาสนาอื่นๆก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาไม่ได้มีใครมาสอนเจาะจงแบ่งหมวดหมู่ในเรื่องธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้5อย่าง5กองอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่ออะไรให้มันเป็นระเบียบระบบทำไมนะจะได้เข้าใจได้ง่ายลักษณะการที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่อให้เป็นของตื้นทำให้เข้าใจได้ง่ายในกลุ่มหมวดดังนี้คือถ้าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้กองไว้ด้วยกันกองหนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันธ์หรือกองรูปทำไมเป็นรูปอย่างนี้ได้ก็มันเป็นธาตุสี่ชนิดที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีรูปหยาบก็เช่นภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้เป็นรูปที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเป็นของหยาบหยาบเอาเสร็จแล้วเขาก็เอาธาตุดินที่เป็นพวกภูเขาเหล่านี้มาถลุงใช้ความร้อนแยกออกมาใช้กระบวนการเครื่องกรองเครื่องแยกสารประกอบออกมาเอาแยกได้เป็นเหล็กบ้างแยกได้เป็นโลหะเป็นอัญมณีเอาของมีค่าแยกไปของเป็นเศษเจือปนก็ทิ้งไปส่วนไหนเอาไปทำแยกเป็นอลูมิเนียมก็ทำอย่างหนึ่งเหล็กก็ทำอย่างหนึ่งอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาใช่ไหมรูปที่ละเอียดขึ้นมาจากการทำจากการประดับและเช่นพวกเครื่องประดับนี่ก็เป็นรูปที่ทำจากธาตุดินก็ละเอียดขึ้นมากว่าจากภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินต่างๆรถยนต์สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็มาจากดินมาจากน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ละเอียดกันขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็จึงอาศัยว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ารูปเหมือนกันละเอียดบ้างหยาบบ้างถ้าเป็นทางชีววิทยาร่างกายของเรามนุษย์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมไฮโดรคาร์บอนสารประกอบต่างๆผ่านกระบวนการทางชีวเคมีก็เป็นตัวเราออกมาเกิดจากมารดาบิดามีน้ำอาหารที่กินเข้าไปคุณกินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็ไปอยู่ในตัวเราคุณกินอาหารเผ็ดอาหารธรรมดามันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายเราเนี่ยแหละจึงเรียกว่าเป็นรูปหยาบก็มีละเอียดก็มีละเอียดไปกว่านั้นอย่างเช่นพวกแสงอย่างนี้ทั้งฟังก็เป็นรูปที่ละเอียดขึ้นไปอีกตอนนี้ก็มีศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่ก็เล็กลงไปอีกมีการวิจัยมีการทำความเข้าใจเป็นลักษณะของรูปที่ละเอียดลงไปอีกว่าสสารนั้นมีสภาพเหมือนเป็นแสงเอาทำไมธาตุดินมันถึงเปลี่ยนเป็นธาตุลมได้ธาตุไฟได้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกันไปมารูปที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีมีในที่ไกลบ้างมีในที่ใกล้บ้างต่างเหล่านี้คือรูปนี่คือกองที่หนึ่งทำความเข้าใจอยู่ที่ไหนในตัวเราใช้จิตที่มีความสงบจากสติที่เราตั้งไว้ทำการทบทวนดูระหว่างร่างกายเราที่อยู่มาตลอดปีนี้มันก็คือรูปนี่แหละสิ่งไหนที่เข้มแข็ง ที่เป็นของจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินมองจากข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังทะลุเข้าไปในตัวผ่านหนังเข้าไปก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอวัยวะภายในต่างๆเหล่านี้คือธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อปัสสาวะพวกนี้คือธาตุน้ำก็อยู่ในตัวเราถูกไหมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นพวกนี้แหละน้ำปัสสาวะออกมาเหงื่อออกมาก็ธาตุน้ำในตัวเราอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของแข็งก็คือธาตุดินในตัวเราพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับธาตุลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือธาตุลมให้เกิดปฏิกิริยาเป็นการสันดาบเกิดความร้อนขึ้นเลี้ยงชีวิตให้ความร้อนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสัญญาณชีพไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการไหลเคลื่อนไปของพวกของเหลวมีเลือดมีน้ำเหลืองการขยับของเซลล์ต่างๆเป็นการยืดกล้ามเนื้อหดกล้ามเนื้อให้เป็นออกเป็นยืนย่อเดินได้เหล่านี้อาศัยธาตุไฟที่เกิดจากการสันดาบของธาตุดินและอากาศเกิดเป็นความร้อนขึ้นเกิดเป็นพลังงานขึ้นในร่างกายเราก็จึงมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในตัวเราเหมือนกันข้างในอย่างไรข้างนอกก็อย่างนั้นให้เกิดความยึดถือได้เป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้รูปนี้ยึดถือด้วยอะไรอะไรไปยึดถือจิตนี่แหละไปยึดถือจิตไปยึดถือได้ไงด้วยอำนาจของอุปาทานคือความยึดถือก็จึงเรียกว่ารูปูปาทานขันธาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปเป็นเรียกตัวเรามีข้างนอกด้วยเช่นบางคนยึดถือว่านี่รถฉันนะเนี่ยฉันซื้อมานี่ยังผ่อนไม่หมดเลยบางคนผ่อนหมดแล้วเอากลับเข้าแบงก์อีกเอากลับเข้าไฟแนนซ์อีกโอ้คนนั้นแล้วรถเราโอ้แล้วคนนั้นคันนู้นก็ไม่ใช่รถเราหรอกแม้แต่ก็อยากได้ก็ยึดถือรถคนอื่นที่ก็ไม่ใช่รถเรานั่นแหละว่าเราก็อยากได้ก็ยึดถืออีกแบบนึงก็ยึดถือเหมือนกันแต่ยึดถือคนละแบบยึดถือแบบว่าเป็นของฉันว่าฉันมีในสิ่งนี้ยึดถือนี่ก็ยึดถือว่าอนาคตเนี่ยต้องเป็นของฉันยึดถือในอนาคตที่ยังไม่ได้ด้วยซ้ำยึดถือได้รูปภายนอกด้วยรูปภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านยังสิ่งของข้าวของทุกอย่างทุกฟังนี่โทรศัพท์มือถือของฉันนี่ปากกาของฉันไม่ใช่แค่สิ่งของนะผู้ชายก็จะยึดถือว่านี่ภรรยาฉันแฟนฉันผู้หญิงก็จะยึดถือว่านี่สามีฉันที่รักของฉันพระสงฆ์ก็จะยึดถือว่านี่ลูกศิษย์ฉันคนนี้ครอบครัวฉันยึดถือได้หมดสิ่งที่เป็นรูปภายในก็ตามภายนอกก็ตามเป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้นี่คือรูปขันธ์นี่คือแยกแยะ5ประการก่อนนะทุกฟังว่ามันคืออะไรให้ตัวอย่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจต่อว่าที่ต้องรอบรู้ปริญญารอบรู้อะไรในข้อแรกคือตัวมันก่อนว่ารูปเป็นอย่างนี้อย่างที่สองคือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสไม่ว่าสัมผัสนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากเสียงผ่านหูรูปผ่านตากลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสต่างๆผ่านทางกายหรือความคิดนึกผ่านทางใจต้องมีผัสสะมีสัมผัสจึงเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาได้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี้เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีหมายถึงบางทีมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็เฉยๆนะอย่างถ้าเราตอนร้อนเราก็จะรู้สึกว่าอากาศเย็นๆมันก็สบายดีแต่เราร้อนอยู่นะแล้วยิ่งมีความร้อนขึ้นมาโอ้ไม่สบายไม่สบายความร้อนนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีแต่ถ้าตรงข้ามกันเช่นหนาวแล้วมันจะอุ่นอุ่นนี่สบายดีในขณะที่หนาวโอ้ไม่ดีไม่ดี เอาตรงข้ามกันให้แต่ถ้ามันสบายๆดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะหนาวหรือจะร้อนมันก็เฉยๆไม่ได้จะบอกได้ว่ามันสุขหรือมันเป็นทุกข์นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีอยู่ความรู้สึก3ประเภทในทางใจนะก็มีด้วยทางกายก็มีด้วยทางกายก็เป็นสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจเราก็จะเรียกทางกายว่าสุขกับทุกข์เรียกทางใจว่าโสมนัสกับโทมนัสก็อาศัยภาษาต่างๆมากระทบเกิดขึ้นแต่ละคนสุขทุกข์ก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนชอบเผ็ดเผ็ดโอ้เผ็ดอร่อยอร่อยแต่ฝรั่งมาประเทศไทยโอ้เผ็ดกินไม่ได้ไปกินไม่ได้โอ้เผ็ดนี่เหงื่อแตกเหงื่อแตกไม่อร่อยเอาภาษาเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์ก็นี่แล้วมันไม่เหมือนกันไอความยึดถือที่แตกต่างกันในสิ่งเดียวกันจึงทำให้คนนั้นสุขหรือทุกข์แตกต่างกันท่านจึงแยกไว้กองหนึ่งก็เรียกว่าเวทนาขันชื่อเต็มเต็มของเขาคือเวทนูปาทานขันโถขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนานี้สำคัญนะเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงในเวทนาเวทนาในร่างกายเรามีไหมมีแน่นอนทุกฟังถ้าเรามีรูปเราก็มีความรู้สึกด้วยอยู่ในกายนี้สุขบ้างทุกบ้างมีแน่นอนยังมีความหมายรู้อีกด้วยเพราะเวลามีภาษาแล้วมันจะให้เกิดผลสองอย่างทุกฟังคือความรู้สึกมาจากกรรมเวทนาและคือความหมายรู้มาจากกรรมสัญญาสัญญาคือความหมายรู้นั้นจึงเป็นอีกกองหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ให้ว่าสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอะไรเอาจริงท่านฟังเสียงข้าพเจ้าแล้วก็หมายรู้ได้ว่าเอานี่เป็นเสียงพระพูดนะเป็นภาษาไทยนะเอาที่คุณหมายรู้ได้ว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษามลายูนะโอ้ก็ทำไมได้รู้ภาษานั้นฟังแล้วบางทีมันเป็นภาษานั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นภาษาอะไรใช่ไหมแต่ว่านี้รู้ภาษาไทยนี่คือมีความหมายรู้คือสัญญาละรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งนี้ความหมายรู้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาสัญญาจึงไม่เหมือนเวทนาดูฟังเพราะว่าเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสุขหรือทุกข์แต่สัญญาเนี่ยเป็นความหมายรู้คือเป็นเหมือนกับ definition เป็นเหมือนกับนิยามเป็นเหมือนกับคำเรียกเป็นเหมือนกับคำเพื่อให้สื่อสารตรงสิ่งที่เข้าใจตรงกันได้นะอย่างเช่นชื่อว่ารถยนต์อย่างเงี้ยสมัย100ปีก่อนนี่รถยนต์ไม่มีนะทุกฟัง 2-300 ปีก่อนนี่ไม่มีเอาแล้วนวลมาได้ไงเขาก็เอาเครื่องจักรไอ้น้ำมาติดเข้าไปไงเครื่องจักรไอ้น้ำติดเข้าไปกับล้อล้อจริงๆก็คือเป็นรถม้าแหละเอารถม้าแทนที่จะใส่ม้าก็เอาใส่เครื่องจักรไอ้น้ำเข้าไปเราก็จะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่รถม้าเลยจะเรียกว่ารถม้ามันก็ไม่ใช่ละเอาก็สมมติชื่อให้มันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าแต่มันมีเครื่องยนต์เครื่องจักรนี้ก็เรียกว่ารถยนต์ละกันรถยนต์ก็จึงเป็นศัพท์ใหม่เรียกขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรนะให้เข้าใจตรงกันได้ว่านี่มันคือสิ่งนี้จากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนไฟฟ้าล่ะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเลยวางเขาใช้เทียนไขเขาใช้เชื้อเพลิงในการจุดให้แสงสว่างชื่อก็ว่า electrical ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีมาก่อนเพิ่งจะมามีเรียกกันเนี่ย 400-500 ปีหลังนี่เองว่าเอ้ยนี่คือไฟฟ้านะเอาแล้วเขาเรียกมาได้ไงอ๋อมันก็สังเกตจากปรากฏการธรรมชาติเนี่ยแหละฟ้าผ่าปุ๊บเอ๊ะทำไมอันนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้เอาลองวัดดูเอ๊ะสารเคมีนี่ทำไมให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตอย่างนี้เอามาจัดทำขึ้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับเข้าใจและมีเทคโนโลยีมีทฤษฎีอธิบายก็จึงมีศัพท์เรียกชื่อขึ้นมาละเต็มเลยฟิสิกส์นี่ก็เพิ่งมามีเรียกภายหลังอิเล็กโตรแมกเนติกนี่คินิติกนี่ดินามิกนี่โอ้พวกนี้ก็มีชื่อเรียกมาทีหลังสมมุติขึ้นเป็นสัญญาขึ้นเป็นความหมายรู้ขึ้นแต่พูดชื่อนี้คือตรงกันเทอร์โมไดนามิกนี่คือเรื่องนี้อันนี้คือเขาสมมุติขึ้นเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาที่มีมานี้คือความ หมายรู้ให้เข้าใจตรงกันตรงกันแล้วเพื่ออะไรก็สื่อสารกันได้การที่พระพุทธเจ้าจะสื่อสารกับพวกเราก็ด้วยสัญญานี่แหละเหมือนกันท่านผู้ฟังเห็นที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์อยู่เนี่ยที่ว่ามีขันห้าขันห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาก็เรียกทุกขสัญญาตัวอย่างอันหนึ่งอาจจะเห็นได้ใช้คืออสุภสัญญาอย่างนี้เป็นต้นทางโฆษณานะเขาก็พยายามจะให้สังคมเหมือนเข้าใจว่าโอ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างนี้ผมนี่ต้องดำอย่างนี้สลวยมาอย่างนี้กลิ่นต้องอย่างนี้หุ่นต้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ว่านี่คือสวยอย่างนี้มีความหมายรูปแบบนี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงสวยๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นคนสมัยปัจจุบันที่ว่าสวยๆเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนอย่างกับกุ้งแห้งเนี่ยพร้อมเกินไปผู้หญิงสมัยก่อนนี่สวยๆนี่ต้องท่วมๆอวบๆนี่ก็มีความเข้าใจว่างั้นใช่ไหมแต่ในทางคำสอนก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นอย่าไปดูว่าเป็นของสวยงามแต่ให้ดูว่าเป็นของไม่สวยงามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอสุภสัญญามันสวยงามตรงไหนเอาความจริงมาแผ่กันดูตรงไหนมันที่ว่าหอมๆมันจริงมันคือเหม็นตรงไหนที่ว่ามันสลวยสลวยจริงๆมันคือเน่าแล้วอันนี้คือให้เข้าใจว่าสัญญาคือความหมายรู้แม้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจความกันได้อริยสัจ4ที่สอนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแรกเริ่มแสดงธรรมมาก็สอนความหมายรู้นี้ขึ้นให้เข้าใจว่านี่คือธรรมะนะในหัวข้อที่เรียกว่าอริยสัจนะ4อย่างนะนั่นคือสัญญาทุกฝังในร่างกายเรามีไหมมีสิ่งที่ในหัวสมองเราคิดนึกตึกตรึกนั่นนี่ได้เนี่ยสัญญานั้นสัญญาความหมายรู้ทั้งนั้นเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราพร้อมกับเวทนาด้วยเป็นผลของผัสสะที่มีการกระทบสัญญานี้เรียกชื่อเต็มเต็มว่าสัญญูปาทานขันโถขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญายึดถือได้ไงเพราะเป็นไอเดียสิ่งต่างๆหรือคนที่ยึดถือในธรรมะอย่างนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเอายึดถือในกฎจราจรอย่างนี้อ่ะยึดถือในกฎระเบียบยึดถือในกฎหมายเนี่ยดีนะเอายึดถือในความดีก็ดีสิใช่ไหมจะไปดีได้ไงระหว่างความยึดถือมันไม่ดีต่อให้ยึดถือในสิ่งดีนะไม่ดีนะทำไมอ่ะกูดูสิคนที่เขาทุกข์เพราะว่าความดีมีไหมโอ้ฉันจะทำความดีกฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติแต่พอมีคนเอาปาดเข้าตรงเส้นทึบอย่างเงี้ยเส้นทึบเขาไม่ให้ปาดเขาอันนี้มันปาดเข้ามาอย่างงี้โอ้เราจะจีดแล้วมันไม่ได้ปาดคนอื่นมันปาดเราอย่างงี้ใช่ปะปาดคนอื่นยังไม่จีดเท่าไหร่มันปาดเรานี่สิจีดละทำไมจีดอ่ะก็นี่มันเส้นห้ามปาดเส้นห้ามแทรกเข้ากฎจราจรนะเขาต่อคิวกันมาดีๆคุณมาละคิวได้ไงเอานี่คุณยึดถือในสัญญาของความหมายรู้ในสิ่งนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วยึดถือไงต่อคิวซื้อของต่อคิวซื้ออาหารบางทีร้านเนี่ยโอ้โหเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นี่น่าอร่อยมากๆเลยไอ้นี่มาคัดเลนเฉยตัดเข้าอย่างนี้ไม่ได้จี๊ดก็นั่นแล้วมันยึดถือความดียึดถือความดีทำให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นที่แทงความยึดถือได้ต่อมาอีกอันที่4นั่นคือสังขารสังขารหมายถึงการปรุงแต่งอันนี้เป็น definition ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นทุกฟังการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจากอะไรได้บ้างปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั้นคือสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นเวทนาการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรนะเป็นสัญญาการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารจากสังขารให้เปลี่ยนเป็นสังขารอีกอันหนึ่งนั่นแหละการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรฮะเป็นสังขารเอาวิญญาณก็ใช่ไหมนี่ด้วยเลยท่านฟังการปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารเห็นออกมาในรูปของวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารการปรุงแต่งนี้มันแทรกไปอยู่กับทุกอย่างหมดอะคุณเห็นสิ่งนี้โอเคเป็นภาษาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีสุขอยู่เงี้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้มันดันกลับกลายเป็นทุกข์เอามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ได้ไงอย่างเช่นชื่อวรนุชอย่างเงี้ยเราฟังอ่ะชื่อวรนุชเนี่ยคนก็มีชื่อนี้มาตั้งเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมล่ะ แต่พอนักวิทยาศาสตร์เขากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็เรียกว่าวรนุชได้นะโอ้ยคนชื่อวรนุชนี่เดือดร้อนแล้วทีนี้เอาเมื่อก่อนชื่อดีๆอยู่นี่แหละแต่พอเอาชื่อตัวเงินตัวทองมาเรียกด้วยเนี่ยกลายเป็นแม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นขึ้นมาเอาเมื่อก่อนมันเป็นสุขเวทนานี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงเดือดร้อนขึ้นมาคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงเป็นทุกขเวทนานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงสังขารไงการปรุงแต่งจากเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์จากสัญญาแบบนี้ก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปโดยเป็นสัญญาใหม่เวทนาใหม่นั่นน่ะคือสังขารปรากฏออกมาในรูปของเวทนาด้วยสัญญาด้วยเปลี่ยนแปลงไปหมดมีอยู่กับทุกที่ทุกสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าชื่อเต็มๆของเขาคือสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารยังมีวิญญาณด้วยทุกฟังวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือบางทีก็แปลว่าการรับรู้การที่เรารับรู้สิ่งต่างๆด้านนั่นแหละด้วยวิญญาณอะไรเป็นตัวไปรับรู้จิตนั่นเองจิตไปยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนคือจิตมันจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรได้กับกิริยาที่มันไปรับรู้นั่นน่ะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจึงเป็นอาการของจิตที่ออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรบ้างถ้าจะรับรู้เสียงมันต้องผ่านทางหูถ้าจะรับรู้กลิ่นต้องผ่านทางจมูกถ้าคนที่หูหนวกเขาก็ได้รับเสียงไม่ได้ถูกไหมก็ไปมีวิญญาณทางหูไม่ได้หรือช่องทางอื่นๆก็ตามนั้นมีความคิดนึกก็เป็นช่องทางใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นถ้าเป็นช่องทางลิ้นก็ต้องรสอย่างนี้เป็นต้นเอาไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็ให้เป็นภาษาแล้วจึงเกิดมาเป็นความหมายรู้คือสัญญาเป็นความรู้สึกคือเวทนาช่องทางที่ไปรับรู้เป็นทางกายนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปนั่นเองซึ่งเรียกว่าเป็นวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณจิตนี่แหละท่านผู้ฟังเหมือนไปยึดถือวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละท่านผู้ฟังด้วยความไม่ฉลาดของมันด้วยความไม่รู้ของมันมันจึงไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนเวลาเราจะรอบรู้เรื่องทุกนั้นคือเรารอบรู้ตัวมันก่อนคือทั้ง5อย่างอย่างนี้พอมีการรอบรู้ในตัวมันด้วยลักษณะ5อย่างอย่างนี้แล้วเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าเหตุเกิดมันมาได้ไงเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาได้ไงผลของมันเป็นยังไงจะทำให้เกิดเรามีความสุขอย่างไรมันจะมีโทษมีทุกข์ยังไงเราต้องเข้าใจรอบด้านเหล่านี้เอาเหตุเกิดของรูปมาจากไหนเอานามรูปไงมันต้องมีนามรูปใช่ไหมมันจึงจะมีรูปได้ต้องมีนามนามรูปนี่จึงมีรูปแล้วก็ธาตุสี่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปมาได้ไงเพราะวิญญาณวิญญาณมาได้ไงเพราะนามรูปโอ้มันมีเหตุปัจจัยมาอย่างนี้รูปมันมีอยู่แล้วเวทนาล่ะสัญญาล่ะสองอย่างนี้มาจากภาษามีภาษาจึงมีเวทนามีภาษาจึงมีสัญญาส่วนสังขารล่ะเพราะอะไรมีสังขารจึงมีอวิชชาไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารบางที่ท่านก็ว่าก็เพราะมีภาษานี่แหละจึงมีสังขารด้วยก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คุณหมายเอาสังขารแบบไหนถ้าสังขารคือการปรุงแต่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็คือจะมาจากภาษาแต่ถ้าสังขารหมายถึงระบบของสังสารวัฏทั้งหมดเลยมันคืออวิชชาที่จะเป็นเหตุต่อเนื่องกันมามีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงโลกโดยรวมทั้งหมดเลยเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชามันรัดเริงเอาไว้แต่ถ้าหมายเจาะจงเอาเฉพาะการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในตัวเราปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนแปลงจากรูปนี้เป็นรูปอื่นอาหารที่ย่อยไปอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขารแบบที่เกิดจากผัสสะส่วนวิญญาณล่ะวิญญาณก็เกิดมาจากนามรูปมีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปทั้งหมดนี้เป็นเหตุเกิดมันก็เป็นเหตุเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้ใช่ป่ะก็โอเค แล้วมันให้เราสุขยังไงโอ้นี่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้ามันให้เกิดความเพลินความพอใจตรงจุดไหนความเพลินความพอใจนั่นแหละคือสุขที่เกิดจากขันธ์ห้านี่แหละรูปให้เรามีความสุขได้ไงโอ้ก็กินอาหารอร่อยๆใช่ไหมอันนี้ธรรมดาเลยเวทนาล่ะเขาก็สุขเวทนานี่มันทำให้เราสุขอยู่แล้วใช่ไหมสัญญาล่ะโอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชมเรานั่นคือหมายรู้แล้วบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษาอาหรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สุขแต่พอเรารู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษามาลายูนะเนี่ยโอ้เราก็รู้สิก็ดีใจสิมันก็ให้เราสุขได้สังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสุขโสมนัสอันใดอาศัยขันธ์ห้าใดแล้วเกิดขึ้นนั้นนั่นแหละเป็นรสอร่อยที่บ่าวให้เกิดความพอใจชอบใจในสิ่งนี้แค่นี้ยังไม่พอดูฟังโทษอันต่ำสามเราก็ต้องรู้ด้วยโทษของขันธ์ทั้งห้าที่เราต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งถึงจะให้เป็นการรอบรู้ได้นั่นคือต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้าใดก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยใดก็ตามเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของมันเองนั้นจึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นโทษของมันหวังเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยโทษต่อไปมันก็คือจะทำให้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาได้ถ้าเราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาโดยอาศัยความยึดถือด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการโอ้นี่โทษมหาศาลมันจะตามมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเริ่มจากการทะเลาะเบาะแว้งในครัวเรือนการท็อกซิกบูลลี่กันในที่ทำงานจนถึงในระหว่างชนชั้นทะเลาะกันเป็นสงครามกลางเมืองจนใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นระดับประเทศจนเป็นสงครามระหว่างประเทศเป็นสงครามโลกก็เพราะจุดนี้แหละท่านฟังจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอสคาเลทขึ้นมันไต่ขึ้นจนมีปัญหามากขึ้นมาได้เพราะไอ้นี่แหละมันคือความยึดถือโทษอันต่ำสามมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่หวังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นแล้วต้องรู้อันสุดท้ายจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปริญญาคือรอบรู้นั่นคืออุบายในการนำออกอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในการทำงานนั้นคืออะไรถ้าเรารู้ข้อนี้ด้วยจึงจะเรียกว่ารอบรู้จริงๆคือไม่ใช่มองแต่แง่ดีไงแล้วก็ไม่ใช่มองแต่แง่ร้ายเนี่ยต้องรู้วิธีว่าดีเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วร้ายเราจะป้องกันยังไงคือไม่ใช่ว่าดีร้ายแบบที่ว่าจะเอาแต่ดีไม่เอาร้ายนะไม่ใช่งั้นประเด็นคือความหมายทั่วไปแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้ามันมีโทษเนี่ยเราจะอยู่กับโทษมันยังไงเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ดีๆไว้มันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะถ้าเราจะเอาดีโทษมันก็มาด้วยก็ในเมื่อมันมาด้วยแล้วเราจะป้องกันจิตใจเราไม่ให้มันไปเกิดโทษนั้นได้อย่างไรหรือถ้ามันเกิดแล้วเราจะไม่เสียหายทุกไปได้อย่างไรนั่นคือต้องมีความเข้าใจข้อนี้ต้องมีปัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในการมีอุบายนำออกจากความยึดถือนั้นอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้งห้าคือไงก็ต้องรอบรู้มันไงการรอบรู้คือปริญญาด้วยปัญญาอันยิ่งคืออภิญญาจะเป็นอุบายในการนำออกจากโทษของมันคือความยึดถือที่เราไปยึดถือนั้นได้เห็นรอบเลยทุกวันปริจึงแปลว่ารอบรอบรู้ตั้งใจคำนี้เรื่องทุกข์พอเรารอบรู้เรื่องทุกข์เบื้องต้นก็แปลว่ากำหนดรู้บางท่านก็แบบว่ายอมรับมันได้รอบรู้กำหนดรู้แล้วเราอยู่กับมันได้ทุกฟังการยอมรับมันได้คืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้โดยที่ว่าไม่ทุกข์ถึงแม้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่คุณอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นี่แหละคือการที่ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เพราะรอบรู้มันรอบรู้ตรงส่วนให้ครบอย่างนี้เลยนะว่าต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกจากความยึดถือในสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้นั่นแหละเพราะนั้นเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้ระหว่างเราพ้นที่ตัวทุกข์โดยสร้างเหตุมาจากจุดอื่นสร้างเหตุมาจากจุดอื่นในที่นี้คือมีปัญญาในการเข้าใจตัวมันนั่นแหละเราจึงพ้นจากมันได้ ประเด็นคือตรงความยึดถือเนี่ยทุกฝั่งถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจเรื่องใดแล้วเรายิ่งยึดถือมากอันนั้นไม่ถูกอ่ะคุณศึกษาผิดคุณไม่ใช่ว่ารอบรู้ละไม่ใช่รอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละไม่ใช่กำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละเป็นปัญญาที่แย่แล้วไม่ยิ่งเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิกิเลสมันลดลงนั่นคือจึงเป็นอภิญญาคือปัญญายิ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาการรอบรู้การกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ระหว่างเรื่องทางเทคโนโลยีแล้วมันจะให้เกิดความเพลิดเพลินกิเลสเพิ่มนั่นไม่ใช่การรอบรู้การกำหนดรู้ด้วยปัญญาแต่เรามารอบรู้ด้วยปัญญาให้จนถึงจุดคือการปล่อยวางความยึดถือในสิ่งนั้นได้นั่นต่างหากตัววังซึ่งจะเรียกว่าธรรมะอภิญญาปริญญญาธรรมะที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแต่การธรรมะรับรุ่นช่วงของจิตตวิเวกนำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่จิตใจของตัววังให้จิตของเรานั้นไปสู่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานได้นั่นเองรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กเป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้น ึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิตินาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ 90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโฮเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 นปู่อิมพัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบล นะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็มาพบกันอีก1วันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้เป็นคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์นี่ขนมาหมดไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะคะ
1: มาหมดฝ่ายนิวมีเดียเลยนะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะจะฟังทางวิทยุก็ได้สำหรับคนที่อาจจะขับรถไปกำลังไปทำงานไปเที่ยวไปนู่นนั่นนี่นะคะก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้เลยค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็105 MHz นะคะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะช่องทางออนไลน์วันนี้นะคะที่เพจ Facebook นะคะข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่ผ่านมาพบเจอเลื่อนเจอเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยค
2: ่
0: ะรวมถึงคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารน่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยนะคะแล้วก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางอยู่ก็อัปเดตมาได้นะว่าพื้นที่ไหนยังมีฝนอยู่บ้างเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วปริมาณฝนเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วนะคุณ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ23มิถุนายนอัปเดตเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนจะน้อยลงหน่อยนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 20% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็ 20% ของพื้นที่เหมือนกันภาคตะวันออกวันนี้ค่ะจะมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ขยับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ค่ะฝน 20% ของพื้นที่นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะวันนี้ฝั่งอ่าวไทยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันโดยวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ภาคใต้อ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะพี่กบว่าฝนจะเบาบางลงแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ให้สังเกตตั้งแต่27มิถุนายนจะเริ่มมีฝนทิ้งช่วงละหลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครทำการเกษตรยังไงก็ต้องเรื่องของว่าบริหารจัดการน้ำต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ฟังประกาศเตือนจากทางการนะคะบางทีพืชที่เราเพาะปลูกเนี่ยมันอาจจะใช้น้ำเยอะไปหน่อยอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อผลผลิตได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะต้องระวังให้ดีเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะเรามีทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางในขณะนี้อัปเดตกันได้นะคะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องพลอยน้องกบด้วยนะคะ
0: คุ
2: ณคมสันก็สวัสดีทักทายมาค่ะสระบุรีเสาให้นะคะแฟนรายการของเราอัปเดตมาค่ะคุณเสวียนบอกว่าสัญญาณเสียงชัดเจนครับคุณพลอย
0: ขอบคุณค่ะพี่ปราณีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าจากพัทยาสวัสดีคุณคนมีสีด้วยนะคะพี่สมพรบอกแชร์แล้วขอบพระคุณมากเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะพี่รจนาก็แชร์แล้วค่ะ
2: ค่ะมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกค่ะโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำนะคะให้กับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางด้านของกรมเจ้าท่านั้นก็ได้จัดเตรียมเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางนะคะสำหรับที่จะไปที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามค่ะ

0: ชั้นในแล้วก็พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดนะคะแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านแล้วก็การยกระดับภูมิทัศน์เมืองค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะจากกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันค่ะก็จะเชื่อมโยงคลองประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดนะคะคลององอ่างคลองบางลำพูคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบให้เป็นเครือข่ายสายน้ำแห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยในงานค่ะก็จะมีการจัดพิธีนะคะบิณฑบาต ทางน้ำแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบูธบริการประชาชนแล้วก็การออกร้านสินค้าชุมชนจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีรวมไปถึงพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์กับชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ในปี2570นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็อำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ดีที่สุดค่ะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษณะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเองเตรียมความพร้อมค่ะที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะคะโดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากเนี่ยให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ใครที่สนใจจะไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินทางไปประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็เคารพในความแตกต่างหลากหลายรวมไปถึงเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสำหรับปีนี้รัฐบาลนะคะโดยกรมปกครองกรมการปกครองในฐานะที่เป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในระหว่างช่วงนี้ล่ะค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2564นะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาค่ะรวมแล้วเนี่ย103รายซึ่งการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยใครที่ประสงค์จะไปนะคะจะได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจากนั้นกรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญชวนค่ะชาวไทยมุสลิมนะคะที่สนใจจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570ไปลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะปิดรับลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนตอน 5:00 นค่ะพี่กบกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะมีการอัปเดตยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะถือว่าทะลุเป้าหมายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อที่จะคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณรวลนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้นะคะหลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อ23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นคู่ที่ลงทะเบียนเดิมมีอยู่ประมาณ 13.2 ล้านคนค่ะมายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดเลยมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอยู่ที่ประมาณ 470,000 คนจริงๆคนที่อยู่ในกลุ่ม 470,000 คนเนี่ยพอท่านไม่ได้กดยืนยันตัวตนเนี่ยจริงๆท่านจะต้องถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินะถือว่าท่านสละสิทธิ์ แต่ว่ากระทรวงการคลังค่ะเขาจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจจะตกหล่น

0: เรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางคนไม่รู้ข่าวบางคนไม่รู้จะทำยังไงกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวจะดูแลเป็นพิเศษนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 1,400,000 คนค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บตกกลุ่มเก็บตกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบนะอย่างเช่นกลุ่มชายขอบกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนด้วยกันค่ะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นซึ่งโครงการนี้เป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยก็คือต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยลงไปช่วยเหลือคนที่จนจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนั้นรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะก็อาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะอย่างเช่นเรื่องของเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้คุณรัวลนยังบอกว่ากรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้ก็คือหลังวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง31กรกฎาคมเลยค่ะซึ่งระบบก็จะแจ้งอย่างชัดเจนเลยนะคะพอวันที่17ปุ๊บใครเข้าไปเช็คว่าเอ๊ะลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์เป็นยังไงถ้าท่านติดขัดตรงไหนระบบจะแจ้งเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดท่านก็จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้คือบางคนหลักฐานไม่ชัดเจนหรืออะไรพอมันขึ้นมาท่านเอาหลักฐานไปแสดงยืนยันตัวตนก็จะเป็นการอุทธรณ์ได้นะคะก็มองว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้อุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นผลดีต่อประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ไม่ผ่านก็เตรียมเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ไว้ด้วยนะคะ
0: 17กรกฎาคมค่ะ
1: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะพอได้ยินข่าวนี้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะฮะถึงขั้นกับฮะจริงเหรอ
0: ก็ทราบเหมือนกันนะจริงจริงนะพี่กบ
1: จริงหรือเปล่านะคะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟไฟทาง
1: ใช่ค่ะกระแสกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมานะคะว่าได้มีการเก็บค่าไฟสาธารณะมารวมกับค่าไฟของประชาชนนะคะ
0: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือด้านการลดค่าไฟฟ้าของประชาชนไว้3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะคือสัญญาณ Adder ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกว่าสัญญาณสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2550ถึง2551นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะคะ Adder เนี่ยในราคาสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเป็นภาระของประชาชนนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุก็จะทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วเนี่ยยังคงขายไฟได้ในราคาสูงด้วยนะคะส่วนประการที่2ค่าไฟของประชาชนที่มีบิลค่าไฟจากสาธารณะเนี่ยมารวมอยู่โดยที่ประชาชนนั้นไม่รับทราบซึ่งอันนี้แหละค่ะมันกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียล
0: ใช่เมื่อวานนี้โอ้โหร้อนระอุเลยค่ะ
1: ร้อนระอุนะคะเรื่องนี้ส่วนประการที่3คืออัตราที่รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับภาคเอกชนค่ะอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ Data Center ส่วนตัวเนี่ยคุณเอกนัทนะคะบอกว่าในการคิดค่าอัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและทางหลวงชนบทจะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังเนี่ยประเด็นนี้นะคะคุณเอกนัทเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่ามีการเคยเก็บลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมาแล้วเป็น10ปีซึ่งส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าควรติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมาเพื่อที่จะได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าค่าไฟของทางหลวงมีราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยสามารถดำเนินการของบมาจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยงานราชการทั่วๆไปอย่างหน่วยงานของเราก็จ่ายเองนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณในการจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถแยกส่วนนี้ออกมาได้เนี่ยส่วนตัวของท่านเอกนัทเองก็บอกว่าค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีค่ะคุณเอกนัทเนี่ยยืนยันนะคะว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับทราบในสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรับรู้และขณะนี้ ้เนี่ยตนเองก็กำลังจะจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนดังกล่าวเนี่ยแยกออกไปให้มีความชัดเจนโดยหน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเนี่ยเท่าไหร่โดยที่ไม่ไป เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอกนัทเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ออกมาชี้แจงแล้วกรณีค่าไฟทางสาธารณะปนกับบินของค่าไฟของประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าควรแยกจ่ายตามหน่วยงานราชการอื่นๆที่เขาทำกันเดินหน้าแยกบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกมธพลังงานของสวนะคะก็มีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องของค่าไฟทางแล้วก็ถนนรวมถึงบินค่าไฟของประชาชนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านของสว.1ในสว.ก็คือคุณพรเพิ่มทองศรีในฐานะประธานกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภานะคะมีการแถลงถึงกรณีต้นทุนไฟฟ้าแฝงบอกว่าจริงๆเนี่ยที่จริงเรามีต้นทุนไฟฟ้าแฝงที่ต้องเก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนก็คือส่วนที่1ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าส่วนที่2คือภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนส่วนที่3คือค่าไฟฟ้าสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มและส่วนที่4คือภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตนะคะก็มีการออกมาชี้แจงกันเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขามีข้อกังขา2ประเด็น
1: ค
0: ือค่าไฟเนี่ยคือค่าไฟปัจจุบันที่มีค่าพร้อมจ่ายกับค่าไฟสาธารณะก็สงสัยกันว่าจะซ้ําซ้อนกันมั้ยในการที่ประชาชนใช้ไฟสาธารณะแต่ไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ฟรี
1: ค
0: ือประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายนะคะนี่ก็เป็นข้อกังขาอยู่เดี๋ยวก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้เนาะเพราะว
1: ่
0: าเป็นประเด็นร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเดินทางค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะคนกรุงเทพนะเขารอคอยตั๋วร่วมค่ะตั๋วร่วมเนี่ยมีกระแสข่าวมาแล้วนะคะกระทรวงคมนาคมเตรียมเดินหน้าตั๋วร่วมเฟสแรกค่ะภายในสิ้นปีนี้เตรียมระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันนี้พรบตั๋วร่วมและพรบรางได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมกำลังนับหนึ่งในการที่จะพัฒนาระบบร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะหาแนวทางระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศเบื้องต้นเขาคาดการว่าจะมุ่งเน้นการระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund ค่ะหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตในประเทศไทยก็จะวงเงินกว่าประมาณ 200,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเอามาซื้อคืนกิจการรถไฟนะคะจากผู้ประกอบการเอกชนให้กลับมาเป็นของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการในฐานะที่เป็นเจ้าของรายเดียวนะคะซึ่งกระบวนการระดมทุนแล้วก็การเตรียมระบบหลังบ้านเนี่ยเขาคาดการว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนี้นะคะโดยมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าถ้ารวมด้วยกันแล้วเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ 17-45 บาทต่อเที่ยวนะก็จะถูกนำมาเป็นใช้ในเฟสแรกเฟสทดลองนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าพยายามจะเร่งรัดระบบหลังบ้านให้พร้อมเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ให้ครอบคลุมทุกสายค่ะซึ่งเฟสแรกที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ BTS สายสีเขียวแล้วก็ Airport Link ด้วยค่ะแล้วก็ย้ำว่าการให้เอกชนเข้ามาร่วมระบบตั๋วร่วมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนแล้วก็งบประมาณแผ่นดินมากเกินไปค่ะสำหรับเรื่องของการพัฒนาบัตรร่วมคือตอนนี้มันยังใช้แยกกันอยู่บัตร BTS บัตร EMV ยังแยกกันอยู
1: ่
0: ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระบบบัตรแรบบิตไปสู่ระบบ EMV หรือว่า QR Code ในอนาคตนะคะหลังจากที่เริ่มใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าในเฟสแรกแล้วเนี่ยเฟสถัดไปจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะเรือโดยสารเรือเมย์เพื่อเข้าร่วมระบบตัวร่วมนี้ด้วยนะคะโดยในส่วนของ ของรถเมย์ก็คาดการว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากที่ขสมกได้รับมอบรถบัสไฟฟ้า EV ครบถ้วนแล้วซึ่งก็จะทยอยรับมอบกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของคมนาคมนะคะที่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะอีกหนึ่งบทบาทของท่านนะคะเมื่อวานนี้นะคะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเรื่องของกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มค่ะในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาถ้าหากว่าพบข้อบกพร่องนะคะจะมีการขึ้นแบ็คลิสต์แน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มด้วยค่ะซึ่งอุบัติเหตุนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ค่ะควบคุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางกระทรวงเองก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นค่ะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่นะคะคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าไม่อยากให้ไปโยงว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมกับชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกค่ะแล้วก็เป็นผู้เปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมค่ะแต่ทางกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีเพื่อร่วมการตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยจะมีการหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงไหมอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความบกพร่องซึ่งอาจจะมีการใช้เวลาไม่นานนะคะในการหาข้อสรุปในครั้งนี้คุณพิพัฒน์เองก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษทั้งสิ้นค่ะโดยทุกบริษัทนั้นมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่าคุณนั้นจะต้องมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าหากว่าพบความบกพร่องตามขั้นตอนก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการทันทีรวมไปถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำก็คือแบล็คลิสต์เลยค่ะโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษามาตรฐานและก็ความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้6:31 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะใครที่รอติดตามตีคองร้องข่าวนะคะหลังจบสปอตโฆษณานี้เรากลับมาติดตามตีคองร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแหละครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างและครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับแล้วครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อก.ร.อ.นี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรอ.ในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลเลยครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับหากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี้แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับกลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับ กลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงแล้วครับต้องจนจริงๆเท่านั้นนะครับต้องจนจริงๆเท่านั้นและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนี่แหละรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดๆย้ำกันให้จัดจัดเจนเจนกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือ12ถึง18ตุลาคม2026นั่นแหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานระดับโลกแล้วครับที่ประเทศไทยเองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่สองแล้วครับก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตได้ที่ www.am2026thailand.go.thหรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วครับมาครับพี่น้องมากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบกรณิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: กลับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากเลยในช่วงตีของร้องข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีของร้องข่าวสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คุณสมจิตนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณระบายนะคะพี่ติมคลองเตยด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณสิริรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณอักษรสวรรค์แล้วก็คุณนิดนะคะรวมไปถึงคุณประเทืองนะคะส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยค่ะคุณกฤษดาด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณนันอนงบอกสวัสดีข่าวยามเช้านะคะเช้านี้ที่อำเภอแสวงหาอ่างทองค่ะ
2: ค่ะคุณนรพรคุณคมสันนะคะทักทายเข้ามาคุณสุวิทย์ค่ะสวัสดี
1: ลุงนะบอกสวัสดียามเช้าครับบางปะกงนะคะแล้วก็คุณวิถีคนรักยาสวัสดีสองสาวมาด้วยสวัสดีค่ะคุณสกลบอกว่าอยู่บุรีรัมย์ร้อนมากเลยครับ
2: ค่ะคุณนันทิการค่ะคุณสุชินนะคะคุณชัยนาทาวทักทายมา
1: พี่ออดขุนปิ่นนะคะมาจากหันคานะบอกติดตามทาง Facebook ชัดเจนครับ
2: ค่ะ
1: พี่อุศรีสวัสดีด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนค่ะ
1: พี่วนิดาบอกว่าติดตามอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงฝนตกพรำพรำเจ้า
2: คุณสมยศนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพลอยนะคะเช้านี้มาบตาพุทระยองอากาศร้อนฝนไม่ตกเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพชรน้ำเอกนะฟังข่าวครับแล้วก็มีคุณสงกรานต์นะคะสวัสดีนะคะบอกชัดเจนดีครับ
2: ค่ะพระรุ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องทางต่อบ้านดำด้วยนะคะคุณแชมป์ชอบรถไฟนะคะเข้าใจมารัวๆน้องชาตรีนะคะคุณหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันนะคะผ่านทางช่องต่อค่ะ
1: ค่ะคุณธนพรนะคะบอกว่ายโสธรชัดเจนแต่แดดจัดมากค่ะ
2: ค่ะ
1: เช้านี้มีแดดแล้วเนาะก
2: ับ
1: 7โมงแล้ว
2: หันไปหน้าต่างเราก็แดดส่องมาแล้วนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะช่วงนี้บอลโลกโอ้โหคู่ที
2: ่
1: ล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่แน่ใจว่าเตะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะว่ามีการพักเบรกเพราะว่าฝนที่อเมริกาตกหนักมากก็อาจจะต้องมีการพักเบรกกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็มีการเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการเคารพในทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดค่ะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำนะคะว่าผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่อามารีลันซ้ำทางช่องทางออนไลน์หรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอันนี้อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะโดยจะมีโทษเนี่ยจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็นะฝากเตือนกันไว้ชมได
2: ้
1: เอาเป็นความสนุกเอาเป็นความแบบว่าความชื่นชอบได้แต่อย่าการพนันหรือว่าถ้าท่านไปดูดคลิปเข้ามาเอามาเผยแพร่ซ้ำอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ
2: ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเล่นให้เป็นชมให้เป็นกีฬาดีที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางนะพี่ๆขอกระจายข่าววิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับข่าวยามเช้ามาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุวิทย์โสมนัสและทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันหมดก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งส